ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสลานายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแขกข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟท์ช็อปถนนสาย

Keo Tuân Trúc, Lan Chế Đèn, Hải Cà Phê, Nay Tà Lạt Cháu Tuân Trúc, Nòng Tòng, Hiên Sư Rưu Yết, Ban Tha Khoài, Nay Tà Lạt, Nòng Đọc, Nay Xoài, Lan Chế Mê, Trang Mê TV, Lan Bí Đậu Ương Sĩ Muông, Tà Lạt, Thế Sư Bản, Tà Bồn Hàng Keo, Hải Cập Khâu, Ba Đèn, Lung Nòng, Trông Kham, Tà Lạt, Hàng Keo, บ้านจ่าไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอบต.หัวมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสอวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของจำข้างโรงเรียนบ้านห้วยใสเวียงหนองล่อง

จารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

สิ่งเพลงเพราะๆจบลงไปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนำของ FC ของแฟนคลับเนาะทั้งลายส่วนตัวแล้วก็กลุ่มลายนะฮะของมิดเพลงซึ่งอยู่กับ DJ นายคอฟฟี่นายกาแฟคนนี้ฮะมาเป็นระยะเวลาบางคนอยู่มาเป็น10ปีแล้วฮะเพราะว่าจัดหลายคลื่นเนาะผ่านมาแล้วก่อนเนาะนะฮะมิดเพลงกับหุ่นจักในนามกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศนั่นแหละครับกาแฟที่ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การเชียงใหม่แบรนด์นะฮะและได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย5ดาวรับประกันเนาะกาแฟหาวอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือและโรบัสต้าภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ง2ภาคข้อสำคัญครับมันมีน้ำตาลทุกสูตรนะฮะเอาไปได้ใจน้ำตาลเลยแต่มันยังหวานเนาะเพราะว่าใจย่าหวานสกัด10กว่าปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำย่าหวานนะฮะเลยกลายเป็นศูนย์แคลอรี่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะว่าหมอห้ามมันมีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้มันมีน้ำตาลนะฮะและข้อสำคัญเราไม่ได้ใช้ครีมที่เป็นไขมันทรานทั่วไปเขาได้รับรางวัลเนาะเป็นสินค้าปลอดภัยเพราะใช้ครีมสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์นะต่อสุขภาพหลายสูตรทุกๆสูตรของโรงงานวิสาหกิจชุมชนของพันธลักษณ์เราพี่น้องสบายใจได้กับบทเพลงที่ขอขึ้นมานะฮะส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งไปส่วนนักเนาะลูกกรุงมันเหมือนมีสตริงพ่องเพื่อชีวิตพ่องก็ดีเจนายกาแฟนายคอฟฟี่นะเขาพยายามตัวใจมิดเพลงเพราะว่าพ่อแม่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆพ่อมีหลายวัยเหลือเกินที่ส่งไลน์เข้ามาถึงกลุ่มบางคนทำงานส่วนตัวบางคนเป็นโหถึงสถาปนิกบางคนเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบบางคนตัดเสื้อผ้าเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคนเดียวบางคนเป็นกลุ่มสวบอกฟังถึงวันเลยนะตั้งแต่เวลาที่เริ่มดำเนินรายการออกรายการก็ฟังแล้วจนเพราะหมดเวลาแต่ละคืนนี้เราเวลาอาจจะตรงกันเนาะขอบคุณเนี้ยที่โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เบอร์0625962354มีประกาศกระจดไว้นะฮะท่านโทรเบอร์เนี้ยครับอาจจะปฏิทินหน้าไมค์อาทิตย์หลังไมค์ก็ได้เนาะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปเลยเพิ่มไลน์ก็จะขึ้นไลน์เข้ามาทักทายส่วนมากก็จะเล่นเพลงตังที่ขอกับตังไลน์เพราะว่ามันได้อ่านถึงวันแต่ขอวันนี้อาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เนาะสเตียวมันบัตตันดีเจบัตตันตั้งเพลงไว้อาเป็นความสุขของไม่เพลงบอกฟังอยู่เนี่ยขอเป็นวันพุ่งนะขอเป็นวันจันทร์บางคนขอเป็นวันการบางคนขอเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การสนับสนุนของบริษัทเมตามันนี่ชื่อบอกแล้วมันนี่ก็คือเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินมาเต้าบัตตันกัดอกกัดใจปรึกษาเขาได้ทุกสาขาเพราะสปอร์ตจะบอกตลอดแล้วก็เอาก็จะให้เบอร์โทรไปเนาะสำหรับเมตามันนี่เงินทันใจพนักงานทุกสาขาใจดีครับนะเข้าไปแอลไปดื่มน้ำไปอู้ไปคุยกันก่อนเอารถไปดูเอาทะเบียนไปดูหรือว่าเอาเอกสารไปดูมันอย่างนี้นะอู้บันไดตอนนี้มีสาขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาขาจังหวัดลำพูนโอ้เป็น10กว่าสาขาแล้วครับแต่ลำเภอเนาะเราจะบอกให้หลายคนหลายท่านถามมาเรื่องกาแฟนายบัดดี้เนี่ยเป็นไงมันเข้มข้นอย่างไรไม่เป็นสุดพอใจมันเข้มข้นพอใจเพิ่นมาเข้มนายบัดดี้นี่11 in 1มี11อย่างใน1กล่องใน1 2เนี่ยจะมีนะครับนายบัดดี้นี่สุดพอใจนี่เข้มแข็งนี่มันจะ

ปลว่ามันเข้มข้นโดนใจจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ปักเหนือเฮานะครับแล้วใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลเหมือนกันใช้ยาหวานแทนน้ำตาลสูตรแคลอรี่ข้อสำคัญมันมีถังเช่าถังเช่านี่เชื่อกันว่าเป็นยายุวัฒนะของฮ่องเต้โอสมัยก่อนเนาะกิโลหลายแสนนะอยู่ในกาแฟแนบดีและมีส่วนผสมของกระชายดำเป็นราชาสมุนไพรถมูตรมวลนอกจากนั้นยังมีเฮดลินจือนะเรียกว่าสปอร์เฮดลินจือแดงและมีส่วนผสมของเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นี่เนาะนอกจากนั้นยังมีใบมอนนะฮะผสมอยู่ด้วยแล้วก็ใบแปะกล้วยนอกจากนั้นยังมีเก่ากี้นะแล้วก็เบต้ากรูแคนจากดินแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับนายบัดดี้เลยเป็นกาแฟที่ได้โอท็อป5ดาวระดับประเทศแห่งสูตรหนึ่งแต่ราคาก็จะแตกต่างกันถึงสูตรดั้งเดิมสลาไนสูตรกระชายดำหรือว่าสูตรเฮลินจือเลือกเอาเนาะหลายคนบอกเอานายบัดดี้ป้อมันดีกว่าแม่มันซื้อฮื้อแล้วป้อมันก็ซื้อเป็นของขวัญแม่มันกะนายบัดดี้เหมือนกันชื่อเดียวกันแต่กล่องจะเป็นสีชมพูซองจะเป็นสีชมพูนะครับของพระของสูตรประจายนี่เข้มข้นนี่ก็คือกล่องสีดำทองซองสีทองจำไว้นะครับถ้าของสุภาพสตรีนี่กล่องสีชมพูอ่อนหวานนะซองก็เป็นชมพูแต่มีซอสสี่อย่างใน1 2เนี่ยเนื้อซอสสี่อย่างนะจะมีตั้งแต่คอลลาเจนนะเข้าไรเบอร์รี่นะครับมีหญ้าหวานตัวมันมีน้ำตาลนะแล้วก็ใช้ครีมมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับจะมีส่วนผสมที่มีนะสำคัญถึงซอสีตัวอันนี้สุดสุภาพจะดีราคาเดียวกันเอาค่ากันก็ได้นะวันนี้มาอู้เรื่องราวของนายบัดดี้ส่งสูตรนะครับสำหรับกาแฟดำนะฮะแหมสกรรมนึ่งเราจะไปอู้เรื่องกาแฟดำส่งสูตรเนาะสูตรนายโกกับครูนายมีกาแฟดำสองสูตรมันแตกต่างกันจะได้นะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงที่ FC เนาะพิมพ์เข้ามาแล้วทักเข้ามาทางไลน์ฟังอยู่เนี่ยดีเจทุกเสียงทุกสายนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังชัดที่ไหนก็ฟังขึ้นนั้นหลายซ้อหาเพราะมีหลายขึ้นเนาะนะครับบทเพลงม้วนๆกันก่อนนะจากทีมงานนายบัดดี้นะแล้วก็เพื่อนดีจากกาแฟสารนายกับดีเจนายกาแฟหรือว่านายคอฟฟี่เพื่อนดีจากคุณเชิญระวังครับ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระนาย

0: คุณนะครับ
1: สำหรับ FC แฟนคลับแฟนรายการ DJ หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกหลายคนก็บอกว่า DJ นายกาแฟเอาที่สะดวกสบายนะที่พ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสะดวกเนาะบางคนก็คู่นายบางคนก็ใส่ไปเต็มฟอร์มเลยคำนายดีเจคำนายนะบักคำนายเพราะว่าดีเจจัดรายการวิทยุมานี่ร่วม10กว่าปีนะฮะตั้งแต่สมัยสถานีวิทยุชุมชนนักลิงไปไกลนะฮะหลายจังหวัดภาคเหนือรวมถึงภาคกลางภาคอีสานก็เลยมีสัญญาณมีเสียงจากแฟนคลับ FC ที่ขอฟังมาจากอีสานพ่อก็มีสมัยก่อนลิงไปหลายที่ขนาดเพราะวิทยุมันหนักแต่ประเด็นนี้ก็จะเหลือน้อยลงเนาะเพราะว่าสถานีก็กสทช.ในเข้มงวดต้องทำตามระเบียบโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงก็ไม่ได้ครับฉะนั้นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเฮาก็ต้องอู้เรื่องเสริมอาหารเสริมจะไปอู้เป็นยาจะไปอู้ไปรักษาไม่ได้ครับแต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ผลิตผลของกาแฟสะระไนเนี่ย FC แฟนคลับตัวแทนรู้จักกันมาเมินก็จะเข้าใจว่ากาแฟสะระไนเป็นสมุนไพรเจ้าแรกๆในประเทศไทยเลยฮะที่เป็นโอท็อปและได้5ดาวระดับประเทศเนี่ยเฮาเป็นผู้ริเริ่มนะในโครงการของทั้งโรงงานสังกัดสำนักงานเกษตรเพราะว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้เข้มแข็งอันนี้สำคัญกระทรวงมหาดไทยก็สนับสนุนมีการคัดสรรทุก2ปีและเฮาเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่รับ OEM รับผลิตหลายเจ้าก็เลยได้รับระดับ5ดาวระดับประเทศนะ5ดาวนี้แล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการเชียงใหม่แบรนด์ฉะนั้นอีพ่อแม่นะพี่น้องก็ภูมิใจเนาะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องชุมชนให้เข้มแข็งท้องถิ่นและพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนโมบายมาเกี่ยวว่าเฉพาะโรงงานวิสาหกิจชุมชนบันทลักษ์แห่งดงอย่างเดียวที่ได้รับการสนับสนุนก็จะเป็นตัวแทนหรือว่าโมบายที่เพิ่นรับไปเป็นตัวแทนเป็นสมาชิกไปขายต่อเนี่ยทำให้เพื่อนได้อยู่ได้กันโอ้โหหลายร้อยหลายปันกว่าชีวิตนะฮะที่เพื่อนเป็นตัวแทนมาสิบกว่าปีเนี่ยมีหลายภาคหลายที่ด้วยถ้าโฆษณาออกสถานีวิทยุนี่มาบาดประวัยครับเพราะว่าไปเรื่อยๆเพื่อนว่าเพื่อนไปขยายไปฮะต่างอำเภอบางครั้งดีเจยังบอกโอ้เลยว่าไปขายที่ไหนพ่องก็เพื่อนจะโทรจะเข้ามาแล้วเพื่อนฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะฟังรายการดีเจนายบัดดี้หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกเนี่ยพอฟังได้ทั่วโลกกันมันเป็นวิดีโอออนไลน์ตัวนอกจากสถานีหลักแล้วก็ออนไลน์เนี่ยฟังกันในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วบางคนขอลิงก์ไปเวลาเข้าสวนเข้าให้ฟังในมือถือก็ได้ยิ่งบางคนสะดวกใส่หูฟังแล้วฟัง สถานีวิทยุได้ชัดแจ๋วเลยเนาะออกสัก4ชั่วโมงมาเกี่ยวเวลาไหนแต่ถ้าออกขึ้นสถานีวิทยุลีมีสุขเชียงใหม่เมืองงามวิทยุบันเขินวิทยุต่างน่านต่างลำปางพวกหลายที่หลายต่างเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงเนาะเป็นต้นไปจนถึงพวกนั้นครับประมาณ5โมง3ชั่วโมงบางทีแล้วเมื่อคืนแหมนะฮะก็จะมีเพื่อนๆฝูงๆนะฮะก็ช่วยลิงก์ช่วยออกรายการไปทั้งละปูนทั้งหลายที่หลายต่างฉะนั้น FC หรือว่าแฟนคลับของ DJ ก็เลยมีนักต้องขอโทษนะฮะตอบประวัติประวัยไปบางครั้งเพลงขอวันนี้อาจจะไม่ได้ตันได้ฟังเพราะว่าแอดมินต้องตั้งไว้ฮึแล้วก็เปิดเธอบางครั้งมิดเพลงผมเข้าใจเนาะโอ้จะฟังวันเนี้ยขอเป็นเพลงแรกเนี่ยมันเริ่มบ่าย2โมงอาจจะเลทไปนิดหน่อยเพราะว่ามีการโฆษณาหัวม้วนก็ฉะนั้นเพลงก็อาจจะไม่ใช่เพลงแรกสักคำอาจจะเป็นเพลงที่2ที่3หรือว่าอาจจะเป็นเพลงก่อนรายการเข้าก็ได้นะเพราะรายการเฮาออกวันค่ำคืนหุ่งอ่ะสัก4ชั่วโมงในสถานีหรือว่าสถานีต่างๆเพื่อจะตั้งบ่าย2 5นาทีก็อย่านะฮะบ่าย28นาที9นาทีก็อย่างครับก็พอละการเข้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเพลงพ่องไปโฆษณาพ่องเพลงของท่านที่ว่าขอต้นละการถ้าดีเจไปได้เข้ามาจัดรายการสดๆนี่ก็คงจะอาจจะเป็นเพลงที่3ที่4หรืออาจเป็น10พุ่งก็ได้นะครับเราบ่ว่ากันเด้อใครนําอยู่ฟังกันแต่ต้องขอบพระคุณนะครับที่ท่านมีน้ําใจช่วยจัดเพลงนี้ครับบางคนขอเพลงลูกกุ้งนะได้อยู่เนาะบางคนขอลูกทุ่งสมัยเก่าโอ้โหแผ่นนี้ขี้ข้างไปแล้วครับเซาะปะปะแปะเนาะขูดขึ้นมาอาจจะโซ่ๆซ่าๆพ่องมันเก่าเก็บ บางเพลงกับเพลงใหม่เกินไปแต่เพลงตอนนี้ผมค่อยเปิดแต่ใดคือเพลง AI นะเพราะมันเอาของเปิ้นไปแปะบางเพลงบางคนนี่เอาไปลุเลยจังหวะก็น่วงตกจังหวะนะทำนองก็เพี้ยนก็เลยอยากจะนำเสนอเพราะว่ามันหัวใจธรรมชาติเนาะเป็น AI นะครับดีเจก็จะคัดสรรเอาเพลงที่มีคุณภาพที่ FC แฟนคลับเพราะว่ามีมิตรเพลงหลายเพศหลายวัยตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวนะฮะที่ทำงานฟังนะครับโรงงานแล้วก็มีวัยรุ่นนะฮะเด็กค้าแค่เนี่ยมาฟังขอเพลงทันสมัยหน่อยนะครับบางคนก็สวอยู่กับบ้านทำการทำงานเนาะอยู่กับบ้านบางคนอีพ่ออีแม่อยู่บ้านนะครับฟังจากวิทยุลูกหลานบางคนก็ซื้อโทรศัพท์เฮ้อแต่ขอเน้นเป็นรุ่นปุ่มกดเล่นไลน์มาได้บางคนนี่เล่นไลน์ได้ก็จะส่งไลน์มาเป็นกลุ่มเป็นอย่างแต่ต้องระวังบางคนถ้าเล่นมาเป็นก็เผลอแก๊งมิจฉาชีพหรือว่านอกจากมิจฉาชีพแล้วก็จะมีพวก18มงกุฎแฝงตัวเข้ามาในมือถือแต่ถ้ามันมีเงินไว้ในหั่นก็มามีปัญหาครับเนาะแต่ถ้าคือปลอดภัยกับเล่นนะครับมันต้องเอารหัส ATM หรือว่ารหัสธนาคารไว้ในมือถือนะอันตรายนะครับอย่างเพิ่นบอกว่าบางครั้งเพิ่นมาขอซื้อมือถือเก่าใหม่เอากระทะเอาไข่มาแลกนี่มาดีเอาไปแลกมาดีไปขายเครื่อง100-200นะเพราะว่ามันมีซิมหรือว่ามันมีชิปข้อมูลเก่าที่ฝังไว้ในเครื่องนะถึงแม้จะรู้ว่าจะสามารถไปกู้ข้อมูลเก่าของท่านไปความลับอยู่ในห้างแต่เตี้ยมาหัวเนาะเมมเบอร์ธนาคารเอาหูลูกหลานเรียนล้นไว้ในห้านมันดูดไปเลยนะครับข้อมูลความลับนี้มีหลายคนก็สลัมไปมาต้องเอาไปนะครับมันมาได้บักกี่ตังค์แล้วมาคุ้มเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าทางที่ดีก็ฟังจากวิทยุปลอดภัยแต่คนเฒ่าคนแก่ท่านสวที่อยู่บ้านก็ลูกหลานไปอยู่หรือว่าไปทุระเนี่ยละเฮ้ยพ่อแม่อยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังประเดี๋ยวว่าใจกันไม่ได้หันหน้ามาหันใจเหมือนบ้านๆนะครับแฝงเข้ามาเพื่อนบ้านก้าอย่างที่ปลอมตัวเข้ามาก็ต้องระวังนะครับเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้มันภัยใกล้ตัวแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องระวังประเดี๋ยวเปิดประตูใครเข้ามาในบ้านอยู่กัน2-0ถ้าเดี๋ยวมีละอ่อนเนี่ยคน2 คนมันจะช่วยเหลือได้แล้วละอ่อนน้อยมุขี้มีดังอย่างถ้าเดี๋ยวก็อยู่กับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันเข้ามาขี้แตงมาขายยามาอู้นั้นนี่คือจิ้มกินไปสลัมนะสลบไปเลยก็เข้าไปค้นของในบ้านได้ทั้งให้ดีนะครับล็อกกุญแจแล้วมาดีผ่านเข้ามาเวลาผ่านมาเอิญมาอย่างจะแปลงไฟเฮ้ลูกสาวหลานสาวโทรมาแล้วนี่แม่เปิดพฤติกรรมเอามือถือยื่นนื้อบางครั้งเป็นเสียง AI ที่มันปลอมดัดเสียงลูกเสียงหลานเหมือนเลยครับอันเดียวกันเลยมาเที่ยวพอคนนี้กันฮะหน้าตากับแม่นะพอโทรมาลูกหลานแต่มันใจสะกำมันได้สร้างไฟโล่อะมาดีเปิดผ่านเข้าบ้านมาด้วยความห่วงใยต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับยุคนี้สมัยนี้โดนกันหน้าครับโอ้แล้วผมจะอ่านข่าวนี่มีรายวันเลยอะพอดีเจสมัยก่อนก็อ่านข่าวหูหมดเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมารูปแบบไหนนะครับ18มนุษย์ทองคำยังการ18มงกุฎ มิจฉาชีพนะครับทำได้ใส่ทุกอย่างจุหลอกเนาะบอกหูผลประโยชน์อย่างใดเจ้าใดผมก็ยังงงบางคนที่โดนกันนะฮะเสียอกเสียใจกันมาเจอมาหลายคนมาปรึกษาหลังไมค์ FC ผมนักเลยมาปรึกษาเรื่องนี้นะครับจะไม่ไว้ใจไผ่นะครับบางครั้งเนี่ยของดีของถูกของมาได้มาค่อยมีในโลกนะครับต้องจำไว้ให้ดีนะเป็นการจุการลอกการล่วงกันเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเอามีความจริงใจซึ่งกันและกันห่วงใยเนาะมีอย่างการปรึกษาหารือกันได้นะครับวันนี้ดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจนายกาแฟคนนี้นะอาจจะอุ้ยยาไปหน่อยเพราะว่า FC ก็บอกไปจะขายครัวนักเถอะไก่ละเนี่ยพูดแชร์กันพ้องก็เตืองอาการมาได้ฟังกันมันก็เตืองเนาะก็เดี๋ยวบางวันดีเจไปพื้นที่ไปถ่ายทำวิดีโอในสวนลำไยช่วงนี้นะครับเนาะหลายที่หลายทางของ FC ที่ใช้การเกษตรของเขาก็คือพืชมงคลพญาจังหลวงชนิดน้ำเข้มข้นฉีดพ่นทางใบทางพุ่มได้เลยใช้กับทุกอย่างไม้ยืนต้นมาว่าพืชผักสวนครัวนะตลอดถึงไม้ดอกไม้ประดับลำไยองุ่นเงาะลิ้นจี่หอมกระเทียมโอ้กุฏิกุต่างแล้วปัญจัยกันมา10 กว่าปีแล้วผลผลิตเป็นที่เพิ่งพอใจนะฮะได้กำไรและราคาตอนนี้ก็ถูกเพราะเป็นพิเศษจัดโปรด้วยเพราะพืชมงคลพญาจังหลวงเนี่ยเขาเป็นสารสกัดที่เข้มข้นสาลายสไปรูลิน่านะครับก้นบ่อที่เขานำมาทำเป็นสารสกัดเข้มข้นผสมผสานกันถึงมูลค้างคาว นะมูลข้างคาวแล้วก็มีหำไรตัวที่จำเป็นกับอาหารรองนะอาหารเสริม NPK นี่อยู่ในปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างที่พี่น้องจะใช้บางคนจะใช้สูตรเสมอสูตร15 15 15เนี่ยครับหรือหลายคนก็แล้วแต่ส่วนเจ้าของเพื่อนเข้าใจเพื่อนก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดด้วยแล้วก็เอาเพื่อนมงคลไปใช้ทั้งหลวงไปฉีดพ่นทั้งใบทั้งพุ่มแต่ปีที่2ที่3เพิ่นลดการใช้ปุ๋ยบางส่วนนี่นะบางปีแทบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยอ่ะผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะเพราะเขามันมีกูอย่าง NPK มันยังอยู่ในดินเหมือนครับหลายปีไม่ต้องกลัวนะจะน้ำเหมือนกันพืชก็ต้องการอาหารเสริมแต่ของเขามีครบครับพี่น้องใช้พืชมงคลไปใช้จังหลวงไปแล้วก็บดีไปใช้ฮอร์โมนยี่ห้ออื่นแล้วมันตีขันไปได้เปลืองของเขาประหยัดที่สุดละนะครับยาฆ่าเพี้ยฆ่ามาแรงต้องใจก่อนถ้ามันมีนักที่พี่น้องเคยใช้กับใจได้ผสมก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใจของเขาแล้วพืชแข็งแรงก็โรคภัยแค่จิบก็ค่อยมีเหมือนคนนั่นเองแหละครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเนาะราคาก็พี่น้องหูกันแล้วเนาะเก็บเงินปลายทางกันนะขนาด1ลิตรจาก450บาทตอนนี้เหลือเพียง390 มันมีที่ไหนแล้วครับ390เก็บเงินปลายทางนะครับสั่งกันเข้ามาได้พืชมงคลมาจากจังหลวงได้กำไรแน่นอนแต่ถ้ารุ่นแกลอนใหญ่นี่นะครับก็คือ5ลิตรนะ5ลิตรนี่นะฮะจากราคาเดิมนี่ 2,000 ปลายป่ะนะครับเนาะ 2,500 บาทเอาขายก่อนนั่นนะครับแต่ตอนนี้เขาขึ้นกำไรให้กับพี่น้องชาวเกษตรของเขาเหลือเพียงกระป๋องละ 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางเหมือนกันแล้วยังมาป้อมีแถมแฮม3กิโลน3ลิตรนะนะครับ3ลิตร3กิโลนนะเป็นเงินเท่าไหร่ละฮะเพราะเป็นเงินเป็น 3,000 บาทแล้วกันเนาะแต่เขาขายเพียง 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางครับสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงนะครับตอนนี้ก็มาฟังบทเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะ FC ก็บอกอู้นักละไปละคือถึงอาการนะครับตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆที่ FC แฟนคลับแฟนรายการแนะนำกันมาทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็โทรหลังใหม่เชิญรับฟังครับ

0: ู่บ้านก
1: ็อยู่กะ
0: รู้ใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล่ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะรู้มันถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมจุน
3: กาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

งนี้อากาศนะอย่างฮู้เนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับนี่คือประเทศไทยนะฮะช่วงนี้อากาศเป็นไงฮะบางวันนี่ฮ้อนแต่ว่าและบางวันก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะหลายคนบอกโอ้โรคร้ายๆยังมาหายไปที่เนอร์ประเทศไทยนะก็แน่นอนนะฮะไปไหนก็ต้องเซฟตี้ป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนยิ่งไปโรงพยาบาลโรงหมอเนี่ยฮะคลินิกต่างๆเพื่อจะเน้นใส่แมสก์สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงเนาะเดินทางไปในที่ชุมชนแออัดเนาะการงานต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เถอะครับมาเสียหลายเนาะสวมใส่แมสก์ไว้ก่อนอย่างน้อยก็ทำให้เราได้สบายใจนะครับมันอาจจะฟืดหายใจมาออกพ่องมันก็มีนะฮะมันจะเป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะฮะทั้งผู้อยู่ใกล้แล้วก็เห่าด้วยถึงเพื่อนถึงตัวเนาะโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกโอ้โหนะครับบางคนตัวเองยังอาจจะรับเชื้อโควิดมาอยู่เนี่ยบางคนบอกโอ้โหขั้นได้ขั้นตัวกันนะครับกินยังมาล้ำเจ็บหัวเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันแอบแฝงนะครับโรคไว้ก็เจ็บนะด้วยความห่วงใยครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไปไหนก็เซฟตี้ไว้ก่อนเนอะดูแลสุขภาพกันด้วยกินน้ำกินท่ากินข้าวในการชุมชนก็อย่าบ่นว่านะแกงร้อนช้อนกลางเนาะเอาไปการไปงานบางครั้งนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นหมู่อ่ะจ้อนใบเดียวอ่ะเปลี่ยนกันเรียกว่าตักอยู่หั่นนะครับอันตรายแล้วก็ไปจุ่มในแกงมันก็เชื้อโรคทั้งนั้นแหละครับมันง่ายจริงมันเป็นกันเองแต่ว่ามันปลอดภัยฉะนั้นเมาครับเนาะเอาด้านใครกินแบบนั้นเพื่อเอาจ้อนเพื่อไปกล้าไปกินแล้วเพื่อมาสวกมาตำไว้ที่ในแกงช่วยนะฮะคงแบบกล้าเสี่ยงกันนะฉะนั้นมันเปื้อนฝุ่นอะเนี่ยครับมันต้องเสียหลายขี้เหล้าเห็นนะครับโอ้ยแดงบอกว่ากันนะตัวพ่องเปื้อนพ่องนี่นะมันม่วนเนี่ยบางคนบอกขี้เหล้าหลวงมันไม่ได้กินด้วยกันนะแกงถ้วยเดียวนะลาบถ้วยเดียวลู่ถ้วยเดียวเนี่ยจ้อนใบเดียวเปลี่ยนกันอมกันกราบอยู่นั้นโอ้มันพื้นเมืองขนาดเป็นกันเองแต่ที่ไหนได้นะเชื้อโรคมันมาไว้หน้านะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนาะแกงร้อนช้อนกลางเป็นบอกล้างไม้ล้างมือสะอาดนะอาหารการกินข้าวเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวนึ่งกองเดียวกันโจ๊กกันอยู่นั่นเนี่ยนะโอ้นะครับมาได้ครับต้องขอไข่ของมันนะครับดูแลสุขภาพคนเบื้องต้นนี้ปลอดภัยกันไว้ก่อนเท่าบัดนี้ประมาทครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอากาศนี่หลายคนบอกโทรมาเป็นวัดเป็นเมื่อยกันลงหมอโรงยานี่ไปกันแต่เลยมู้ไปอย่างเหลือๆนะนะฮะการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะมากแต่มันพอดีเนี่ยบดีหักโหมนะครับต้องดูอายุตัวเนาะดูแลน้อยนึงออกกำลังกายวันนึงอย่างน้อยก็ได้สักสามนาทีก็ยังดีเนาะแต่มาหักโหมนะครับเนาะจะเป็นตอนเช้าตอนแรงกันนะเนาะแล้วไวโซวอเข้าไปกับข้าวเหนียวข้าวนึงนะครับลดเลิกละได้ก็ดีแล้วครับมันมีแค่แป้งเนี่ยโอ้หลายคนเป็นกัดนะกดไหลย้อนตัวนี้มันฮิตแต่เลยนะเมื่อคืนเนี่ยกัดบางคนนี่กินข้าวมันแรงค่ําไปมาพอบางคนมากินกลางเมื่อคืนนะจมูกผมหลายคนแล้วถ้าเขามาแจ้งอย่างวันนึงเอ้าตะคืนฟันร้ายฟันหันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนั่นแหละครับลมมันมาตอนเขาหลับกลายเป็นฟันร้ายพีอ้ําง่ายอย่าประมาณนะกดไหลย้อนต้องระวังนะครับเอาก็ดูแลเสียใจข้าวเหนียวข้าวนึ่งนี่นะครับเรื่องได้ก็นะเฮากินมาตั้งแต่น้อยแล้วนะมันมักมันไปแล้วใจได้ยิ่งกินลาบไปนะหลายคนบอกมันต้องไปข้าวนึ่งกะไม่แล้วใจอีกก็มันเหมือนกินเมื่อวานน่าจะเป็นคาบมื้อมาเช้าหรือมาตอนนี้ได้อยู่แมลงนี้เว้นเนาะจริงๆแล้วแมลงนี่กินข้าวข้างนอกหรือมากินได้ก็จะดีเอามาหลายคนไม่ใช่พระไม่ใช่ตู้ร้องเห็นต้องกินข้าวนอนมันรับอันนั่นแหละครับความเคยชินเราอ่านบางคนนะฮะโอ้เล่นดนตรีมารอบเด็กสมัยก่อนผมเขาเป็นน้องตีปิ๊กเข้ามาตีหนึ่งตีสองต้องมากินนะมานอนหลับรับอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับไปกินข้าวเมื่อคืนรอบเดียวนี่นะดูแลสุขภาพกันโดยอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะด้วยความห่วงใยครับ

อาราบิก้าหลายคนชอบนะครับก็ไปสุ่มคนเดียวบางคนก็ไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งคนเดียวเติมครีมไปเติมนมอันนี้บอกว่ากันนะครับแต่เป็นห่อนะครับเนี่ยห่อนึ่งมี32ซองครูนายแบล็คคอฟฟี่นะครับก็1ห่อกระทรงกับเก็บเงินปลายทางเนาะนะครับเพียง225บาทจากราคา450บาทเหลือ225บาทครูนายแบล็คคอฟฟี่หรือจะเป็นฟังดีนะกาแฟดำผสมสมุนไพรอันนี้คือไนโก้Black Coffee Nico นี่กับกาแฟดำเหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อนะฮะแต่จะมีทั้งหมด18ซองน้อยกว่าครูนายเพราะครูนายนี่จะมี32ซองนะเพราะไปอาราบิก้ามันมีสมุนไพรแต่ Nico Black Coffee นี่จะมีถังเช่ากระชายผู้ข้าวหรือว่าข้าวตองนะที่หลายคนบอกโอ้ช่วงโควิดนี่ซอกกันแต่ๆเลยนะข้าวตองหรือว่าผู้ข้าวมาอยู่ในสันสกัดมาอยู่ในกาแฟสุดพรีเมียมได้รับรางวัลพรีเมียมคือ Nico นะฮะอันนี้จะกล่องหนึ่งนะจากปกติราคา400บาทตอนนี้จัดโปรพิเศษแล้วครับเหลือเพียง350บาทนะฮะ350บาทแต่ตอนเนี้ยนะฮะจัดโปรเนาะ4กล่องฮะ 1,000 กับ50บาท4กล่องจะเอาคะกับนายบัดดี้ก็ได้นะครับ4กล่องเหลือเพียงจากกล่อง350เนาะถ้า4กล่องจะเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้จุใจแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ชอบนะนายโก Black Coffee นะครับหลายคนบอกอีพ่อแม่เนี่ยมาค่ำมาคืนมานอนมาหลับโขกครับครับยังใหญ่ก็ได้ลืมแต่ลืมว่าคนทั้งคนแก่นะพ่ออย่างนะครับเสริมอาหารเสริมเป็นทั้งเลือกซีซามินงาดำซีซามินงาดำของเฮานะครับไม่ใช่ยาเนี่ยมันจะยาเพื่อกระตือบอกว่าเสริมอาหารเสริมกระปุกไม่ละกระปุกหนึ่งมีทั้งหมด60แคปซูลนะฮะกินตอนได้กินตอนแมลงนะหลังเข้าเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนกินแล้วสักบืดแล้วก็สองทุ่มสามทุ่มเพื่อกระลับบางคนก็รับเด็กหน่อยก็บอกว่านะครับแต่ก็กินไว้ก่อนช่วงแรกๆนี่สี่แคปซูลนะครับหลายคนกินแม่เจ้าสองแมลงสองแล้วก็ได้เหมือนกันแต่อยากให้เป็นมือเดียวอะเนาะมันจะได้วัดผลหันผลดีมันช่วยอย่างนะครับอาหารเสริมอาหารก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะทำให้รับง่ายสบายรับลึกนะครับหลายคนบอกมันปัจจัยยานะฮะซีซามินถ้าไปหาข้อมูลไปเสิร์ชไปหาจากคุณลูกหลานไปเสิร์ชไปหาเรื่องราวของซีซามินนี่กรรมเนี่ยแต่เขามาได้เป็นรูปแบบของน้ำมันนะครับเขาเป็นซีซามินนะชนิดผงแต่อยู่ในแคปซูลนะครับอยู่ในแคปซูลนะฮะซีซามินงาดำตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันจากกระปุกหนึ่งนะครับราคา300กว่าบาทตอนนี้เหลือเพียง199บาทฟังมาพีทครับ199บาทซื้อเป็นของขวัญให้ป้อยแม่1กระปุกกระส่งเก็บเงินปลายทางแต่จะมีค่าขนส่ง30 40แล้วแต่พื้นที่เนาะนะโอ้ถ้าอย่างใดมาเฮามีค่าส่งเนี่ยก็ส่งกระปุกขึ้นไปกะคือป้อมันขวัญให้แม่มันกระปุกนึงนะอันนี้จะได้ราคาเพียง398บาทมันมีค่าส่งละนะเก็บเงินปลายทางเหมือนกันเซซามินงาดำนะครับพี่น้องสนใจอยากหูเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้062 596 2354 062 596 2354เบอร์เนี้ยครับฟังบ่อยๆเราจะมีบทเพลงม้วนๆเพราะๆที่ FC แนะนำขึ้นมาได้ฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆนะครับกันในภาคบ่าย

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลางายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

จบลงไปกับบทเพลงบุญม่วนที่ FC ที่น่าฮักของดีเจพี่เกียรติแนะนำนะครับถือว่าเป็นการร่วมจัดรายการร่วมกันเฉพาะดีเจอย่างเดียวก็มันสามารถจะเอาเพลงที่ถูกใจนะฮะมาเปิดให้กับ FC หลายๆท่านที่ติดตามรายการเพลงก็ถูกใจได้นอกจาก FC เป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับเพลงไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกมาเนาะโทรสั่งมาแต่จะถ้ามีเลยก็เล่นในวันนั้นเลยนะฮะวันนี้เลยถ้ามันมีนี่ก็จะค้นหาเนาะแต่ถ้ามันเป็นเพลงที่อยู่ในประเทศไทยนะครับคิดว่ามันเหนือปากกว่าแรงขอจำชื่อเพลงให้ถูกต้องเนาะแล้วก็จำชื่อนักร้องคนที่ฮ้องให้ถูกนะรับรองว่าเพลงนี้ได้ฟังแน่นอนแต่จะคิวจ้าเวยนี่ก็ขึ้นอยู่กับคิวที่ FC เกียรตินำเพราะบางคนบางท่านนี่ขอเป็นข้ามวันเลยพิมพ์เข้ามาในไลน์แอดไลน์เข้าไปไลน์อย่างใดก็คือโทรศัพท์มือถือของท่านจะมีไลน์ท่านสามารถเมมเบอร์เนี้ยบอกพิมพ์ใส่ชื่อดีเจกาแฟสลานายก็ได้ดีเจนายบัดดี้ก็ได้หรืออย่างใดก็ได้นะครับดีเจกาแฟ0625962354เบอร์เนี้ยครับมันฟังสปอตโฆษณาลูใจเพื่อจะบอก0625962354นะครับต้องเมมไปก่อนถ้ามาเมมนี่ไลน์มันจะมาเด้งขึ้นมาหรือมันมาขึ้นเนี่ยได้ก็ขึ้นละอ่อนลูกหลานคอแอดไลน์เป็นเพื่อนดีเจให้แม่กำให้พ่อกำนะฮะละอ่อนประเดี๋ยวเขาเก่งนะครับก็จะมีไลน์ทางสถานีหรือว่าแอดมินที่คอยจัดเพลงให้ท่านกับพิมพ์เข้ามาก็จะดึงเข้ากลุ่มนะตัวนี้มีกลุ่มมี 2-300 กว่าคนนะฮะที่ขอกันมานี่บางคนบอกมาขอละขอฟังพร้อมเปิ้นเพราะทำงานอยู่ช่วงบ่าย 2:00 นถึงประมาณ 5:00 นนะฮะแต่ละสถานี3ชั่วโมงเนี่ยเนาะมิตรเพลงก็ฟังกันได้จุใจนะก็จะมีการขั้นรายการทักทายกันบ้างแต่เพลงเนาะถามว่าเน้นเพลงอย่างก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกทุ่งแล้วล่ะครับเนาะทุกทุ่งใหม่พ้องเก่าพ้องคละเข้ากันไปนะครับบางคนขอเพลง AI มาที่ AI ฮ้องบางเพลงก็มีบางเพลงก็ไม่มีนะเพราะว่า AI นี่มันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นเพลงที่ใช้เทคโนโลยีนะฮะสร้างขึ้นมาเนาะมันก็จะมาเป็นธรรมชาติเหมือนครับที่ทอดได้ฟังต้นฉบับลูกทุ่งได้นะครับลูกกรุงก็มีพ้องสตริงก็จะหล่นเข้ามาพ้องแนวชีวิตมันเหมือนนะฮะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งหลายคนอยู่บ้านบางคนอยู่สวนแล้วบางคนก็อยู่ออฟฟิศทำงานตัวก็ฟังใส่หูฟังก็เปิดข้าฟังสถานีที่แอปหรือทางมือถือฮะมันจะมีอยู่เนาะสถานีวิทยุท่านจะฟังคลื่นไหนอย่างใดมันสามารถฟังกันได้ทั่วโลกเลยถ้าฟังมือถือนี่นะนะครับในแอปนะฮะกระทักทายกันเข้ามาอยู่ทุกขันมาเมินเนาะบางท่านนี่นับเป็นหลายๆปีเลยนะเพราะว่าดีเจจัดหลายขึ้นมาก่อนแล้วก็ FC ก็ติดตามหลังตัวกันมาเป็นแฟนคลับกันก็มีความสุขฮะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันทักทายกันมาเนาะมีเรื่องอย่างมาสบายใจอย่างใดก็ปรึกษาหารือกันได้หน้าใหม่หลังใหม่ถ้ามันติดช่วงไหนดีเจว่างหรือเข้ามารายการก็จะอู้จะจ๋านะครับเป็นเพื่อนในยะคุณเหงาย่ำในคุณเหงาเราคือเพื่อนกับรายการเพลงจากกาแฟสลานายออริจินอลนะฮะออริจินอลสุดดั้งเดิมกาแฟสลานายไปกระดื่มไปกระกินว่ามันหอมชื่นใจกาแฟอย่างหอมแต่หอมบ้าหอมคืออึมคืนกาแฟสลานายสลานายนี่เป็นชื่อกาแฟนะนะมาอยู่10กว่าปีละอยู่คู่พี่น้องมิตรเพลงแล้วก็ร้านค้าตามชุมชนตามหมู่บ้านหลายที่หลายทางก็จะมีกันหาซื้อที่ไหนมาได้ก็โดยตรงกับประเดี๋ยวมันง่ายทำการหน้าบ้านทุกการเพราะเขามันมีหลายยี่ห้อหลายร้อยหลายพันยี่ห้อมันจำมาได้ก็โทรมา
นะ0625962354กินเงินปลายทางได้ก็ได้กะกาแฟสลันไนอย่างใครดีเพราะว่ากาแฟสลันไนเป็นสูตรผสมสมุนไพรก่อนเปื้อนก่อนต้านเลยนะฮะก็คือเรียกว่าส่งไทยกระชายดำฮะสูตรกระชายนะครับเนาะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสาหร่ายสปายรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์สำคัญที่สุดนะครับเฮาใจกาแฟใส่พันธุ์ฟังเหนือของเขาเองนะฮะอาราบิก้ารสชาติหอมกลมกล่อมพอดีนะครับสำหรับครีมนี่สบายใจได้เพราะว่าใจครีมน้ำมันมะพร้าวนี่ก็จะสูญคอเลสเตอรอลและคนกลัวไขมันนะเพราะว่าหลายคนกลัวเป็นไขมันทรานอย่างเงี้ยครับว่าเป็นเจด้วยมันยังหวานที่ยาหวานสูญแคลอรี่เป็นโรคเบาหวานความดันกินได้ก็หมอห้ามกาแฟส่วนมากเพิ่นจะห้ามเรื่องทรีนวันหรือกาแฟที่มันใส่น้ำตาลทรายนะน้ำตาลฟุตโตสอะไรประมาณนี้ครับแต่ของเฮาอันนี้มาได้ใช้น้ำตาลใช้ยาหวานก็ปลอดภัยแต่ว่าใช้ยานะนะครับแล้วคนดื่มกินแล้วเป็นระยะเวลาสักเดือน2เดือนไปต้องพอเฮาไปใช้ยาว่าแตกต่างกันอย่างไรเนาะเนี่ยงเพิ่นได้กินกันมาตลอดนะครับกาแฟสลานายสลานายนี่เป็นชื่อกาแฟสลานายแต่ชื่อสลานายนี่มี2สูตรสูตรกระชายดำนะฮะในวันเนาะเก้าอีวันแล้วก็จะมีสูตรเฮดลินจือนะฮะสูตรเฮดลินจือนี่ก็จะมีส่วนผสมของหญ้าหวานเหมือนกันแล้วก็จะครีมมะพร้าวเหมือนกันนะเพราะเราทุกสูตรจะเป็นนิยาครับแล้วข้อสำคัญกันสูตรนี้ก็จะแตกต่างสูตรเฮดลินจือนี่จะเป็นห่อเนาะนะครับถ้ากระชายดำนี่เป็นกล่องเฮดลินจือนี่จะเป็นห่อเฮดลินจือนี่จะมีส่วนผสมของใบแปดกล้วยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของจิกูหลานนะอยู่ในนี้ตัวหลายคนบอกโอ้ข้อท่าดีนะมีสมุนไพรหลายตัวนะครับสูตรเฮลินจื้อนะแต่รสชาติจะซอบลงมาหน่อยก็คือบอกเข้มตะใดนะก็บาหวานมากนะสูตรนี้เหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นฉันได้นะครับคนที่กินเจนะทั้งสองสูตรนี้เขาเป็นเจนะกาแฟสลันไนสองสูตรนี้ทดสั่งกันได้มีเก็บเงินปลายทางกับประเดี๋ยวเนาะสำหรับ FC หรือมิตรเพลงที่ไหนอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายบางคนจะไปขายอย่างช่วงนี้อีน่ะนะครับก็ลองมาแก้มาขายนะครับตุบกัดมีห้างเนาะหรือจะเป็นร้านซ่อมรถร้านตัดผมบาร์เบอร์นะเพิ่นจะมีกาแฟไว้วางขายอันนี้กาแฟยี่ห้ออย่างกาแฟสลันไนสูตรกระชายดำและสูตรเฮลินจื้อราคาเดียวกันนะอันนั้นเป็นกล่องถ้าสูตรเฮลินจื้อนี่ก็จะเป็นห่อนะครับเขาสามารถไปเลือกได้เนาะสองสูตรนะครับจะไปกาดไปขายครัวในกาดไปขายพักขายไม้ไปวางไปขายได้เลยควบคู่กันเพราะว่า 80% ของนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยเพิ่นก็จะดื่มกาแฟเป็นส่วนมากตื่นเช้ามาขอกาแฟสักถ้วยเด้อขอเป็นกาแฟสลานายเพราะเขาได้รับรางวัลเราเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศคำว่า5ดาวนี่ไม่ใช่อยู่ๆจะรับได้ง่ายๆนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวบอกว่าเขาได้5ดาวสูงสุดแล้วครับ5ดาวเนาะการันตีที่โอท็อปนะของกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลมากมายครับเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่กาเชียงใหม่แบรนด์ได้รับรางวัลนักและข้อสำคัญกาแฟเฮาได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยนะครับของกระทรวงมหาดไทยอันนี้ครับพี่น้องสบายใจได้นะครับฟังรายการเพียงม้วนๆแล้วอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายหรือว่าจะซื้อมาจิ้มนะกล้องเดียวส่งก็ส่งครับมีแค่ขนส่งก็มันก็มีนิดหน่อยเนาะนะ062ครับ062 596 2354เบอร์นี้ครับฟังสปอร์ตบ่อยๆลุงใจก็จะบอกตลอดเลยนะครับสำหรับกาแฟสลันไนแล้วก็ฟังเพลงอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเพราะว่าบทเพลงนี่บางวันอาจจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาพ่องเพราะว่า FC เป็นคนแนะนำมาเป็นคนร่วมจัดเนาะวันไหนตอบทันบางไหนฮับทันก็จะบอกคือนะครับมีเพลงถ้าวันไหนมาตันได้ก็ขอสุมาได้ว่าจัดมันผูกเนยนะครับเพราะเพลงมันนักกระแตเลยมีเพลงขอกันมาเนี่ยโอ้โหนะฮะทางเบอร์
ทางไลน์ เดี๋ยวมีไลน์ด้วย0625962354ช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

0: เมตตามันนี่เงินทันใจเมตตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์ท
1: ่อ0993794461 0993794461หรือ0993794451
0: มิตรคู่ใจเมตตามันนี่เงินทันใจ
2: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตตามันนี่เงินทันใจ

แล้วนะเข้าตอนกันแล้วนะฮะหลายคนหลายท่านบอกทำงานไปตัวนะบางคนอยู่ออฟฟิศสำนักงานนะฮะบางคนก็ขายของหน้าร้านบางคนก็ทำงานอยู่ในไร่ในสวนพี่น้องเกษตรกรพกวิทยุไปตัวก็เปิดฟังรายการว่าเอิญมาแปะเขาใส่เนาะดีเจนายบัดดี้คนบอกว่าไอ้บัดดี้ไอ้บัดดี้หลายคนก็ฮ้องดีเจนายบัดดี้บางคนก็ฮ้องดีเจนายเอ็มอ่ะแล้วแต่นะครับเพราะว่า FC ของดีเจเนี่ยอยู่ด้วยกันมามัน10กว่าปีแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่จัดกาแฟออริจินอลสุดกระชายดำของสลานายสุดกระชายดำที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมกลมใช้ครีมมะพร้าวไม่มีไขมันทรานนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยแล้วข้อสำคัญเป็นสูตรเจฮะและก็สูตรเฮลินจือนะครับ10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็มีออกมาใหม่ในแบรนด์ของนายบัดดี้นายบัดดี้นี่ก็จะมีตั้งแต่นะครับสูตรคุณผู้ชายเพราะว่าผู้ชายชอบเข้มความหมายก็คือมันเข้มเนาะก็เลยกลายเป็นสูตรของผู้ชายกล่องสีดำทองซองสีทองนั่นแหละครับเป็นกาแฟนายบัดดี้ถังเช่านะครับพร้อมกับนายบัดดี้สูตรของคุณสุภาพสตรีสูตรคอลลาเจนนะฮะบริเวณเซลซีอินวันสูตรนี้มีเซลซีอย่างนะครับมีตั้งแต่กาแฟอาราบิก้านะครับของสายพันธุ์ภาคเหนือเฮาที่โดดเด่นก็มีคอลลาเจนนะครับคุณผู้หญิงเป็นชอบคอลลาเจนเนาะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนผสมของทางเช่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางเช่านี่พี่น้องก็รู้เนาะในแง่ของสมุนไพรนะครับที่เป็นราชาของสมุนไพรดังทิเบตนะครับทางจีนเพิ่นจะโอ้โหทางเช่านี่ตะกอนนะครับระดับเจ้าขุนมูลนายในฮ่องเต้ถึงได้กินได้ทานมาอยู่ในกาแฟของนายบัดดี้กล่องสีชมพูคุณสุภาพสตรีนะมีเกากี้มีเม็ดองุ่นโอ้นะครับมีเข้าไรเบอรี่ทุกอย่างนะคือรวมแล้วมีสัก4อย่างใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีไขมันทรานนะครับเบาหวานความดันเปลี่ยนอยู่แล้วกินได้ก็คือมาเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าอันนั้นสำหรับคนที่ชอบน้ำตาลถ้าของเขามันมีน้ำตาลนอกจากนั้นทานได้ไม่ใช่ยานะครับในบัดดี้กล่องสีชมพูเนี่ยรสก็กลมกล่อมมาเข้มเหมือนกับสูตรในบัดดี้กล่องสีดำทองของคนประจัยนั้นจะเป็นจะเข้มข้นดนใจเพราะว่าประจัยจะชอบกาแฟที่เข้มคุณสุภาพสตรีเป็นจะชอบกาแฟที่หอมนุ่นละมุนเนี่ยฮะต้องเป็นนายบัดดี้กล่องสีชมพูแล้วก็ซองก็ต้องเป็นสีชมพูด้วยใส่ออนตองเหมือนคุณสุภาพสตรีมันชอบนั่นแหละเนาะคุณแม่บ้านซื้อพ่อบ้านสูตรสีทองแล้วก็มาซื้อพ่อบ้านก็ซื้อสูตรสีชมพูกล่องชมพูซองชมพูนี่คือคุณสุภาพสตรีนะฮะกล่องหนึ่งมีก็15ซองเข้มข้นดนใจนั้นสูตรของพระจายก็มี15ซองเหมือนกันนี่กลมกล่อมนะฮะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเออดื่มแล้วประทับใจนะครับสั่งซื้อได้ครับตอนนี้เนาะจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ก่อนนะตรงนี้มีโปรอยู่นะฮะจากราคาเดิมเนี่ยโอ้โหกล่องหนึ่ง400กว่าบาทนะครับตอนนี้เราลดเพียงกล่องละ295บาทนะครับ295บาทเก็บเงินปลายทางฟรีแต่ถ้าช่วงโปรเนี่ยพี่น้องซื้อ4กล่องเลยนะครับลดเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้โหจากกล่อง295แล้วนะเหลือเพียง4กล่อง 1,000 กับ50บาทเก็บเงินปลายทางจะเอาค่ากันก็ได้นะค่าคำว่าค่าเนี่ยก็คือเอาสูตรของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะครับป้อมัน2กล่องเอาของแม่มัน2กล่องก็ได้นะครับแต่ละสูตรก็มี15ซองเหมือนกันเพราะว่าของเขามาตรฐาน
โอท็อประดับ5ดาวเป็นประกันนะครับกลมกล่อมหอมแน่นอนสำหรับในบัดดี้นะครับทำการทำงานหรือว่าก่อนจะออกกลับบ้านหรือว่าไปทำงานแล้วพกไปก็ได้สะดวกสบายมีน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ชงได้เลยสำหรับกาแฟวันละ2ซองได้ครับสบายมากเนาะกาแฟในบัดดี้นะครับฝากไว้ตัวนะครับของดีจากกาแฟซาลานายแต่หลายคนก็ถามมาสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำแต่มาอยากจะมีสมุนไพรสักอย่างขอเป็นดำแต่ชอบเป็นกาแฟอาราบิก้าสายปานภาคเหนือเพราะว่าไปกินยี่ห้ออื่นมันเป็นโรบัสต้ามันเนาะมาบอกว่าเพิ่นแต่ของเฮาตัวนี้อาราบิก้ามันจะนุ่มนะฮะต้องสูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่อันนี้ดำเลยนะฮะกาแฟดำท่านที่ชอบความหวานจากน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลก็ไปเติมมาเองสบายใจนอกจากหวานมองใดจะมาหวานก็ดำไปเลยหลายคนจะไปเติมพวกนมนมจืดนมหวานนมข้นได้เลยครับเฮาเป็นกาแฟดำเพียวๆเลยแต่เป็นอินสแตนต์นะฮะสามารถชงได้เลยนะครับครูนายแบล็คคอฟฟี่นี่เป็นห่อ1มี32ซองเดือนหนึ่งมี30ถึง31บางเดือนเนาะแต่นี้เฮาใส่ไปถึง32เพื่อเพิ่มซองนึงนะจากราคาที่เคยซื้อกันนะฮะห่อ1เป็น 3-400 บาทนะสมัยก่อนนั้นแต่นี้จัดโปรมแล้วครับจ่ายเพียง225บาทฟรีเก็บเงินปลายทางครูนายแบล็คคอฟฟี่ครูนายกาแฟดำห่อ1มี32ซองนะครับจ่ายเพียง225บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางนี้ก็ส่งฟรีสอบถามกันมาได้ครับกับเบอร์เดิมนะครับ062 596 23 54 062 596 2354ฟังผลงานเพลงกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาทักทายกันในช่วงต่อไป

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสลนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแหนตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จำในทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านการไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านไอ้หนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขยาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจจะบ้านป่าไผ่หมู่7เข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

หลายคนก็บอกบางวันที่ฝนตกขนาดเลย บางวันนี้ก็มืดครึ้มเลยฮะซิมาหน่อยเดียวบ่ได้นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศที่ช่วงนี้เอาแน่นอนบ่ได้เนาะก็อย่างที่เฮาติดตามคร่าวๆมาโอ้โหยินดีพ่อแม่พี่น้องเฮาหลายที่หลายต่างนะเฮาก็ส่งแรงใจนะฮะหลายคนก็ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งนะครับอาหารการกินน้ำเครื่องนุ่มห่มก็ส่งไปทุกหน่วยงานนะฮะช่วยเหลือกันทั้งเอกชนแล้วก็ทางรัฐหลายที่หลายต่างนะฮะเหตุการณ์ต่างๆนานานี่มันเกิดขึ้นเป็นรายวันรายอาทิตย์เลยเนาะมาเฉพาะประเทศไทยเฮาต่างประเทศโอ้โหพี่น้องเฮ้ยภูเขาบริเวณอย่างหิมะเกิดมาแบบเครื่องเตือนภัยมันสามารถจะคำนวณได้เพราะว่าอย่างเครื่องเตือนเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะโดยเฉพาะว่าน้ำท่วมจะมีกระแสน้ำมาก่อนมันถึงจะมีเครื่องเตือนมาภายในกี่ชั่วโมงแต่นี้มันมีสัญญาณบอกอยู่ๆกับน้ำแข็งในใต้พื้นดินพื้นภูเขาเกิดละลายหักขึ้นมาก็ไปหมดเลยครับอย่างเอาหันเนาะไม่อยากจะดูข่าวไว้ดูครับก็ได้แต่ภาวนาเนาะหลายคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องร่วมโลกนะเอามาเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแต่หลายคนที่มีปัญหาทั้งชีวิตในตัวเองในครอบครัวอย่างน้อยเดียวนะเอาดูประเด็นนี้ผลกระทบบางคนมันเหลือเลยฮะบ้านจองห้องหอค่าลือหาดเข้าของทรัพย์สินเงินทองหายไปหมดเลยชีวิตโดยคนในครอบครัวหายไปบางที่ยังค้นหากับมันเจอนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดมากหลายคนยังโชคดีนะเฮาก็ยังโชคดีก็ยังได้เจอกันยังได้ฟังข่าวแล้วก็ส่งแรงใจบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังดีปานนี้เนาะฉะนั้นนะครับกําลังใจสิ่งที่ดีๆแล้วก็คิดดีทําดีอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคิดดีทําดีแล้วก็ส่งสิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนร่วมโลกเฮานะครับเชื่อแน่ว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะครับเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณนะฮะมีทักแฟนรายการของนายบัดดี้เพื่อนดีจากกาแฟสละนายไอ้บัดดี้ขอฟังเพลงบางคนก็จมมาดีเจบอกให้เข้ารายการก็มีภารกิจมากมายนะฮะการงานก็มีนะครับบางครั้งเข้ามาบางครั้งก็FC ก็โทรเข้ามาไลน์เข้ามาในเบอร์แอดมินเพิ่นก็เรคคอร์ดเพิ่นก็จดไว้คือเนาะช่วงนี้ต้องขออภัยว่าถ้ามาได้เข้ารายการก็คือตึงหาพ่อแม่พี่ๆน้องๆอยู่กันมาเป็น10ปีแต่ละสถานีนะฮะกาแฟสูตรดั้งเดิมของสละนายทั้งสูตรกระชายดำส่วนผสมสูตรทุกอย่างอันเดียวนะฮะเหมือนเดิมทุกสูตรวันนี้เราจะมาอู้กันเรื่องการเกษตรพ่องเนาะหลายคนก็ถามมามันอย่างได้แต่เนี่ยพืชมงคลพญาจังหลวงเนี่ยมันเป็นไอ้หยังเป็นปุ๋ยกะเป็นฮอร์โมนกะไม่ใช่ปุ๋ยเนาะแต่เป็นฮอร์โมนก็ว่าก็ได้ฮอร์โมนก็ได้นะครับเพราะว่ามันช่วยทำให้พืชอุดมสมบูรณ์มันใช้กับอย่างได้พ่องนะครับพืชมงคลพญาจังหลวงนี่ใช้ได้กับพืชผลการเกษตรกู้อย่างเลยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยลิ้นจี่ข้าวโพดข้าวนะหอมแดงกระเทียมอ้อยมันสำปะหลังหรือว่าจะเป็นทุกอย่างฮะต้องภาคใต้เพื่อกระจายกับนักสังส่วนป่ามหรือว่าเพื่อไปกรีดยางเนาะพลาใช้ได้หมดเลยแล้วลดต้นทุนในการเกษตรด้วยนะครับข้อสำคัญนะฮะมาเป็นอันตรายต่อพืชหรือว่าพืชใจเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับปลอดภัยอัตราส่วนมันกับมาตรฐานเนาะของเฮาซาวถึง30ซีซีต่อน้ำสาวลิตร200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ 1,000 ซีซีต่อน้ำก็ 1,000 ลิตรนั่นแหละนะครับเขาใช้เกี่ยวกับอย่างหลายคนเอาช่วงไหนใช้ตั้งแต่ระยะเตรียมมาฮะจนกระทั่งโปรดเก็บเกี่ยวได้หมดเลยนะอันนี้คือข้อดีของพืชมงคลพญาจังหลวงมันบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลและก็บำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเคยใช้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างยังใช้เหมือนเดิมกระทั่งเคยใช้อย่างใดก็ใช้ไปก่อนนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ทำมาเป็น10ปีแล้วครับได้ลดการใช้ปุ๋ยลงเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ละส่วนแต่ละไร่บางที่บอกโอ้รอบนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนี่คือประโยชน์ของการใช้พืชมงคลพญาจังหลวงของเราโอ้หลายคนบอกโอ้อีกดีกะครับมัน10กว่าปีแล้วที่เราทำมา18ปีเรามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรโดยพี่น้องสบายใจได้มีด็อกเตอร์มีงานวิจัยโอ้โหนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องราวใจไปแล้วนะครับพี่น้องหลายที่หลายต่างเนาะเพียงแต่เขาไม่ได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนออกรายการนักนะฮะเขาไม่ได้โอ้อวดว่าเขาดีอย่างใดฉะนั้นเป็น
ป็นผลงานที่ให้ว่าพี่น้องใจกันมาระยะเวลาเนี่ย10กว่าปีนะครับก็ยังใจกันในต่อเนื่องตลอดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วก็พืชมงคลพระยาจังหลวงพี่น้องสบายใจได้เนาะฟังรายการนี้แล้วก็โทรสอบถามกันมาได้และช่วงนี้ดีครับมันมีโปรเนี่ยโอ้เนี่ยฮะต้องรีบบอกช่วงไหนมีโปรต้องรีบซื้อไว้เนาะพี่น้องจะได้กำไรเยอะแยะเลยพี่น้องซื้อแต่มีโปรรุ่นขนาด5ลิตรเนาะก็คือกระป๋อง5ลิตรนะฮะจริงๆมีเกือบ6ลิตรนะครับกระป๋องใหญ่เป็นใส่เกินนะครับเนาะซื้อ1กระป๋องตอนนี้นะฮะกระป๋องใหญ่นะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรีขนาด1ลิตรคือ3แกลลอนก็คือ3ลิตรเลยซื้อ1แถม3ก็คือบอกว่าซื้อกระป๋องใหญ่นะกระป๋องใหญ่เนี่ยในราคาเต็มนี่ตอนนี้เขาขายที่ 1,950 บาทนะฮะลดลงมาแล้วนะฮะพิเศษเลยเพราะพี่น้องอยากแกลองใจกับว่าแต่ก่อนนะพิเศษนะต้องรีบนะฮะแกลลอนใหญ่5ลิตรจ่ายเพียง 1,950 บาทแถมฟรีแถม3กระป๋องอะลองคิดเลยนะ3กระป๋องนี่กระป๋องละ390บาทนะคูณ3ไปเป็นเงินเท่าไหร่แต่พี่น้องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางของถึงแล้วก็จ่ายนะครับโอ้วันแท้ก็มีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด็อกเตอร์ทางโรงงานเขาต้องการคืนกำไรฮือพี่น้องซื้อกาแฟสละนายในบัดดี้ในโกครูนายมาเป็นระยะเวลาหมื่นแล้วอยากจะใช้ฮอร์โมนหรือว่าพืชมงคลพญาจังหลวงของเขาสารสกัดน้ำเข้มข้นนะฮะใช้ได้ถึงบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลบำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชใช้ได้หมดเลยนะครับรายละเอียดสอบถามมาสอบถามที่0625962354เอาเก่านะครับ0625962354ถ้าฟังบัตรตันโจทย์บัตรตันกรรมกรรม1จะมีสปอร์ตเนาะเขาก็จะบอกเบอร์โทรนี้เฮ้มกรรม1ก็โทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ลุงใจประกาศอู้เรื่องกาแฟสละนายเนี่ยนะครับอย่าลืมครับช่วงนี้นะครับถ้าเป็นกระป๋อง1ลิตรราคาเท่าไหร่ก็ตอนนี้เขาพิเศษเลยนะฮะ390บาท390บาท300นะครับ90บาทจากกระป๋อง450 ลดเป็นการคืนกำไรเลยแต่ถ้า14

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

ที่จบลงไปในช่วงแต่ละช่วงของรายการเพลงใจดีจะสบายนายคบพี่รักคุณคุณส่วนมากเพลงก็จะเป็นการแนะนำจาก FC มิรักรายการที่ติดตามกันมายาวนานนะฮะกับรายการเพลงลูกทุ่งที่ท่านชื่นชอบนะฮะอาจจะมีเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ก็จะมีเพลงเช่นลูกกรุงนะฮะแล้วก็มีเพลงสตริงบางเพลงนะฮะเป็นเพลงลูกกรุงอยู่แล้วแต่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องใหม่สไตล์การร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆเป็นลูกทุ่งไปแล้วแต่บางเพลงก็เป็นเพลงสตริงนะเก่าๆศิลปินลูกทุ่งมาร้องบางเพลงก็กลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเพิ่มไปร้องเป็นเพลงสตริงมันจะซับกันไปสักคนมาก็มาว่ากันนะเอาเป็นว่ามิตรเพลงชื่นชอบขอฟังมาครับสำหรับรายการใจดีจะสบายในคอฟฟี่จากกาแฟดูแลสุขภาพท่านสลานายลันนาศิลปินโอท็อป5ดาวระดับประเทศเนี่ยตัวใจไม่รักแฟนรายการคิดถึงนะฮะฮักมิตรเพลงคุกท่านเลยบางคนบอกง่อมแต่เนื้ออีป่ออีแม่อยู่บ้านลูกไปทำการทำงานบางครั้งก็วันหยุดกลับบ้านกลับช่องบางคนมาเอวในสวนบางเอิญมาเปิดคลื่นนะฮะเอาวิทยุมาตัวบางคนกับฟังในแอปมือถือละครับแม้แต่มิตรเพลงหรือว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งเพื่อนก็ขอฟังเพลงเข้ามาเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วก็บางคนก็ขอลิงก์บางคนก็เข้าไปฟังในบริเวณในอินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวมันยุคนี้มันออนแอร์ทั่วโลกสัก4ชั่วโมงอะฮะบางคืนก็จัด ก็จะมีเข้ามาสดมาอู้กันเนี่ยเป็นช่วงนะครับถ้าทักทายหน้าไมค์ก็จะอู้กันแบบนี้ครับเพื่อนๆฝูงๆเพื่อนพี่น้องไปกล้าไปขายกันตามที่ถนัดบางคนก็หับของมาขายชีวิตการค้าขายเนี่ยโหสุดยอดฮะแดดฮ้อนลำไปมันมีล่มมันมีจ้องมาก็ฮ้อนแดดฮ้อนเพียงๆถ้าฝนตกลำไปก็ซ้ำโอ้โหคนมามาการจะประมาณนี้ครับต่อสู้กันนะผมก็เป็นพ่อกาคนหนึ่งนะไปขายกาแฟเราต้องสู้ชีวิตนะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกเพื่อนทั้งฝูงเนาะน้องๆหลายคนที่มันมีการทำงานทำก็เอากาแฟไปขายบางคนก็ใครมาจ้างอู้มาเป็นผมบอกโอ้ถ้าคุณดื่มเป็นก็ถ้าคุณดื่มกาแฟสลานายสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรกระชายดำสูตรเฮดลินจือหรือว่านายบัดดี้หรือว่านายโกหรือว่าครูนายแบล็กคอฟฟี่สูตรไหนก็ได้ถ้าคุณดื่มเป็นทานเป็นคุณเอาแต่นั้นไปอู้คุณไปตั้งบูธคุณไปขายเลยชงขายก็ได้มีที่จิมตัวเรียบร้อยของมาบูธมาเน่าผมบอกเลยนะฮะใครมีลูกมีหลานอยากจะประกาศไปขายมาอู้กันนะมามีทุนมันนักอย่างประมาณเนี้ยประกาศมาขายมาเป็นตัวแทนตัวนี้ก็มีละอ่อนห้ามไปขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะพูดตื่นอย่างไรฮะเพราะว่าเขาคืนสินค้าคุณซื้อไปหนึ่งลังสองลังไม่ได้ขายก็มาคืนกันผมเพื่อโอกาสหลายคนนะฮะเพราะว่ามีที่จิมเมื่อตัวมีตัวจิมตัวมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งมีเอามีใส่มอไซค์ไปก็ได้หิ้วไปก็ใส่กล่องใส่ลังไปมัดแต่หลังก็ได้มันไม่ยุ่งยากมีรถยนต์ลูกเก่งกับสมองขายกาแฟนะชงก็ได้ครับเขาจะเป็นกาแฟเย็นกับชงใส่น้ำแข็งไปแต่มันจะเปลืองหน่อยเพราะว่ากาแฟเย็นมันต้องใส่ปุ่นสองซองอันมันจะไปเข้มข้นถ้ากาแฟร้อนก็แก้วนะ150 ml น้ำประมาณนี้กาแฟมันจะกินเนี้ยเอาเป็นกาแฟสุขภาพพอรู้จักกันแล้วนะครับเอาไว้นิ่วไปโดยเพื่อนหันนะสูตรนายบัดดี้สูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่สูตรสลานายเพื่อนรู้จักถึงขายได้เนาะมาปรึกษาหรือจะสร้างแบรนด์ถ้าขายได้แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าเรารับ OEM ว่ารับผลิตให้หลายสูตรให้หลายเจ้าโรงงานพร้อมมีที่ปรึกษามีงานวิจัยมีด็อกเตอร์มีเภสัชนะหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาซัพพอร์ตมาดูแลอบรมคือความรู้เรื่องระบบการขายกาแฟแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าห้างร้านบริษัทไหนสนใจถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายสัมดีกับโฆษณาตัวว่ามีขายที่ไหนนะครับถ้าท่านฟังสถานีวิทยุหรือว่าติดตามเพจติดตามนายคอฟฟี่มิวสิกหรือว่านายคอฟฟี่นะครับเป็นผู้จักอยู่แล้วเนาะเราสามารถเทรนให้ได้สอนให้ได้แม้แต่อาหารเสริมอาหารนะครับจะสูตรไหนผลิตให้ได้นะครับและก็สันสกัดเข้มข้นชนิดน้ำได้ด้านการเกษตรฉีดพ่นทางใบนะฮะสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงก็สบายใจนะฮะฟังเพลงเพราะๆกับรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณจะละฟังครับ

0: ู่บ้านก็
1: อยู่ก
0: ็รู้ใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: เพราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบตอน
2: หอมหอมตะลมตะลมจะนอ
3: กาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

มิตรแฟนรายการเกียรติอยู่กับรายการเพลงม้วนๆใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะฮะทุกวันเวลาดีๆช่วงนี้ครับเป็นประจำมามีวันหยุดนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยกับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่หลายๆครอบครัวเป็นดื่มเป็นประจำกาแฟที่มามีน้ำตาลแต่หวานกลมๆจากย่าหวาน0แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าว0คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่หลายคนบอกดื่มแล้วมันล่ำมันอร่อยกลมกล่อมหอมหอมแต่ว่ามีส่วนผสมของไฟเบอร์ธัญพืชวิตามินเกลือแร่สาหร่ายสไปรูน่าเป็นสุดเจนะฮะเอาเป็นสุดเจกาแฟสารนายสุดกระชายดำได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับของดีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์อยู่คู่กับ FC แฟนคลับของ Night Coffee Music ของเรามาหลายปีนะฮะหลายคนฟังรายการบอกโอ้เพลงม่วนแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำกันเข้ามาทางแอดไลน์เนาะหลายคนก็จะโทรไลน์หรือว่าพิมพ์ลงไปในไลน์จะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าหน้าใหม่ช่วงนี้งานยาวเลยนะครับก็ถ้าวันไหนเข้ามาเนาะก็เชิญจะบอกFC โทรเข้ามาอย่านะครับจะบอกให้ถูกนะครับขอฟังเพลงได้ตอนนี้ FC หลายคนนะฮะเพิ่นจะฟังทางไลน์แล้วเพิ่นก็จะพิมพ์เข้ามาขอเพลงอาจจะมีซ้ำเก่าซ้ำใหม่เก่าพ่องใหม่พ่องประมาณนี้ลูกทุ่งเป็นรักเนาะแต่อาจจะมีลูกกรุงหล่นมาหรือว่าสตริงหรือเพื่อชีวิตพ่องเพราะว่าเพลงลูกทุ่งตัวนี้มันจะยิงไปทางสตริงนะครับเนาะดนตรีเปลี่ยนไปอย่างอันไปหมดก็มาว่ากันนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำชื่อนักร้องมาตัวจะดีนะไข่ห้องมันจะได้ตรงต่อความต้องการของ FC ของแฟนรายการกาแฟสลานายสูตรเฮลินจือครับเป็นห่อเนาะเฮลินจือก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันถึงกระชายดำคือมีเฮลินจือมีเจียวคู่หลานตัวนี้สำคัญมากนะครับมีดอกคำฝอยด้วยหลายคนก็ชอบนะฮะดื่มสูตรเฮลินจือมันซับมาหน่อยถ้ากระชายดำจะเข้มข้นแล้วสูตรนายพอดีเป็นใดอันนี้เป็นกาแฟถังเช่าทางเช่าห้องเต้เพื่อนจะทานเพื่อจะดื่มเพราะกิโลหลายแสนสมัยก่อนนี่โอ้เจ้าขุนมูลนายเท่านั้นเลยนายบัดดี้ทางเช่านะครับเข้มข้นโดนใจมีกระชายมีทางเช่านะครับมีเกากี้มีแปะกล้วยมีเจียวกู้หลานครบถ้วนเลยแล้วก็สูตรสุภาพสตรีหลายคนชื่นชอบเพราะกล่องสีชมพูซองสีชมพูนี่ก่อนนายบัดดี้กล่องสีชมพูมีคอลลาเจนคนสุภาพสตรีเพื่อนชอบนี่จะซอบลงมาในหนึ่งแต่ถ้าเข้มข้นโดนใจแล้วก็สูตรประจายกล่องสีดำทองซองสีทองไหนบัดดี้ครับนะบรรจุก็15ซองราคาแตกต่างกันโทรสอบถามกันที่คอลเซ็นเตอร์หรือพิมพ์แอดไลน์เข้าไปก็ได้ที่0625962354เบอร์นี้ครับสปอร์ตโฆษณาจะบอกตลอดรายการแล้วก็จะมีกาแฟดำสำหรับคอกาแฟดำชอบไนโก้ไนโก้นี่เป็นแบล็คคอฟฟี่หรือว่าชงเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนได้เย็นได้คำว่าฮ้อนได้เย็นได้มาสูตรนี้เป็นสูตรกาแฟดำแต่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรกังถังเช่ากระชายเจียวกู้หลานแล้วก็สำคัญมีภูคาวหรือคาวตองตัวนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ในไนโก้หลายคนชงแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งอันนี้แล้วแต่ความต้องการมาใส่ครีมละพระเลือกได้หรอแต่หลายคนจะชอบเอานมเขาใส่หน่อยกลมกล่อมหวานมันก็ได้แต่มาสูตรนี้จะมีครีมมีน้ำตาลเป็นกาแฟดำนะแบล็คคอฟฟี่คือกาแฟอเมริกาโน่ไนโก้นะครับแน่นอนครับสำหรับคอกาแฟจะชอบสูตรนี้เนาะและชงเย็นก็หลังจากที่เราชงน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วมีแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆก็เทลงไปหลายคนก็หยดน้ำผึ้งเข้าไปเหมาะนะครับเป็นกาแฟเย็นในช่วงร้อนๆนี่ดีมากฝากไว้ด้วยนะครับไนโก้มาจากนายบัดดี้แล้วก็มาจากสลานายทั้งนั้นเลยเสริมอาหารเสริมหลายคนก็ต้องการนะเขาแนะนำสำหรับเซซามินเซซามินงาดำรู้จักกันดีเนาะจื่อก็บอกว่าเซซามินมันจะยานะครับหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวครับกินแล้วนอนหลับพักผ่อนมันหลับดีหลับลึกมันจะยาต้องฟังนะครับทานคืนละ3แคปซูลซิลแคปซูลได้อีพ่ออีแม่ก็ทานได้นะฮะแล้วอ่อนอายุ18 19สาวขึ้นไปบางครั้งเล่นเกมเล่นอย่างนักเครียดนอนมาหลับเซซามินทางเลือกเนาะนะครับเซซามินตอนนี้เราจัดจำหน่ายในราคาพิเศษตัวกระปุกนึงเพียง199บาทเก็บเงินปลายทางเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะนะแต่ถ้า2กระปุกขึ้นไปนะครับ
398เนี่ยฟรีแค่ขนส่งมันมีค่าขนส่งละประหยัดไปแหมนะ2กระปุกปีใหม่เมืองนี่ก็ดำหวยปล่อยแม่ได้ดีเนาะเซซามินแต่ถ้าอยากได้ถังเช่าแคปซูลตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องการนะครับจะทานอาหารเสริมอาหารก็ขอให้เป็นถังเช่าในบัดดี้อันนี้ชนิดแคปซูลเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันท่านกับพิมพ์ก็ทักเข้าไปในแอดไลน์หรือโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันนี่แหละครับนะฮะฝากไว้ด้วยและรายการของเรายังมีผู้สนับสนุนนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในบัดดี้กาแฟสารนายและพืชมงคลพญาจ้างหลวงสำหรับงานการเกษตรฉีดพ่นทางใบทางดินได้หมดเลยนะครับประหยัดและทำให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยพืชธัญญาหารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยพืชมงคลพญาจ้างหลวงและต้องขอขอบคุณบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินต้องไปที่บริษัทเมตามันนี่นี่หลายสาขาแล้วครับนะถ้าสาขาจังหวัดลำพูนไปที่อำเภอป่าซางแล้วก็สาขาการอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมจะไปทางบันทิพุนนะครับสำหรับเมตามันนี่เชียงใหม่นี่หลายสาขาสำนักงานใหญ่ก็ใกล้ๆกันถึงตลาดสามแยกดอยสะเก็ดหรือว่าครุสุภาแล้วก็ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดทางจะขึ้นบันไดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ไปปุ้นนะครับที่อำเภอแม่ออนถ้าจะไปไม่อ่อนเรียบร้อยแล้วก็มาเพียครับที่แม่โจ้เนาะขอบคุณนะฮะสำหรับวิทยุไฟลังกาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทเมตามันนี่พี่น้องสอบถามได้บริษัทเมตามันนี่อำเภอสัมปะตองก็ตรงข้ามกับติงคลินิกหมอยุภาประจำรงหรือว่าตลาดประจำรงอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ็ดยอดถนนเจ็ดยอดเนาะช้างเผือกตำบลช้างเผือกตรงข้ามกับถึงซอยโรงเรียนลานบริลักษ์สระแม่ริมปาร์ตี้เปิดใหม่เนอะอำเภอแม่ริมนะฮะสันทรายแม่โจ้สันกำแพงโทรสอบถามเบอร์โทรบอกเมื่อเป็นระยะเนาะสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานใจดีครับทุกสาขากินน้ำกินท่ากันได้นะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆ FC ก็โทรเข้ามามีความสุขกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณครับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

วันนี้มิตรรักแฟนรายการก็ร้องให้เกียรติอยู่ในรายการเพลงม้วนๆกับกาแฟสละนายล้านนาโอท็อป5ดาวระดับประเทศมีสูตรดั้งเดิมออริจินอลกาแฟสละนายสูตรกระชายดำกาแฟสละนายสูตรเห็ดลิ้นจือทั้งสองสูตรไม่มีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีครีมไขมันทรานใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเจอยู่คู่กับครอบครัวมิรักแฟนรายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับความภาคภูมิใจของโอท็อปไทยและนาวจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลของดีกาแฟดีและเป็นตราเชียงใหม่แบรนด์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ไปตัวครับนอกจากมีกาแฟหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสละนายสูตรดั้งเดิมก็ยังมีสูตรทางเช่านายบัดดี้ที่เข้มข้นดนใจทั้งของสุภาพบุรุษและก็ของสุภาพสตรีทุกสูตรไม่มีน้ำตาลนะและยังมีกาแฟดำนายโกสูตรพรีเมียมแบล็คคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแต่มีสมุนไพรไทยจีนทิเบตไม่ว่าจะเป็นทางเช่าเกากี้เบต้าคูแคลนกระชายเห็ดลิ้นจือแล้วก็เจียวกู้หลานใบหม่อนภูคาวหรือว่าเขาตองแล้วก็แปะกล้วยนอกจากนั้นเฮาโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันธรักษ์ยังเป็นโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกแล้วเนาะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนะครับว่าจะเป็นทางเช่าหลายคนรู้จักทางเช่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นแคปซูลนะฮะทางเช่าเฮามีส่วนผสมที่ลงตัวใน1แคปซูลจะประกอบด้วยทางเช่ามีกระชายดำมีสปอร์ของเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานเบต้าครูแคนฉะนั้น1แคปซูลของทางเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลเมื่อปี2559นะครับรายแรกรายเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็คือนายบัดดี้ทางเช่าแคปซูลเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะฮะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยท่านสว.คนที่อยากมีเสริมอาหารไว้หรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกมันเป็นยาหรือเปล่าไม่ใช่ยานะฮะแต่กินคู่ยาได้ก่อนได้ครับมันบัตรีครับก็บัตรีครับเพราะว่าของเขาเป็นสมุนไพรแต่หมอมันบอกให้กินมาให้กินอาหารเสริมมาให้กินอย่างอื่นก็มาเป็นยังครับเนาะท่านก็แยกกันดื่มกันกินกันแล้วกันเหมือนกาแฟก็ไปดื่มมาตอนที่เขาไม่ได้กินยาอาจจะหลังอาหารถ้าจะเป็นเสริมอาหารเสริมว่าจะเป็นทางเช่าชนิดแคปซูลท่านก็ทานตอนได้ดีฮะอาจจะเป็นตอนก่อนจะนอนหัวค่ำ1แคปซูลหรือตอนเช้าครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็1แคปซูลเนาะเพราะยาส่วนมากก็จะมีหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเหมือนกันแต่นี่เฮาก็เอาท้องว่างตอนเช้าตื่นมาก็ได้เลยครับมันเป็นเสริมอาหารนะควบคู่กับยาเขาอาจจะห่างกันหน่อยระยะเวลาที่ทานก็10นาที20นาทีอันนี้เรื่องราวของทางเช่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยฮะโหมาได้กินกันแล้วครับทางเช่านี้โดยเฉพาะเป็นอาหารโปรดของฮ่องเต้เจ้าขุนมุนนายนะกิโลนึงหลายแสนนะครับแต่ตอนนี้เราได้นำมานะใส่ในแคปซูลโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาที่จับต้องได้ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวเฮาช่วงนี้เฮามีโปรเนาะท่านโทรมาคุยมาอู้กันก่อนนะฮะที่คอลเซ็นเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์นะที่062 596 2354 062 596 2354เบอร์นี้ครับท่านแอดไลน์ไปนะครับพิมพ์ไลน์เข้าไปหรือว่าเมมชื่อขึ้นไปมันก็จะเด้งหรือว่าให้ลูกหลานแอดไลน์ให้กำแล้วโทรคุยโทรอู้กับแอดมินเพิ่นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเมินนานเนาะมีเพลง FC ที่มีความจริงใจและก็ฮักกันก็เติงให้พ่อให้แม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะเฮามีสมุนไพรแล้วก็มีแรกที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะครับทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านดร.เป็นงานที่วิจัยตัวนะฮะเอาสังกัดสำนักงานเกษตรนะครับเอาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สำนักงานของพัฒนาชุมชนหรือว่าโอท็อปสังกัดสำนักงานสังกัดก็เรียกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการคัดสรรมีการต้องดูแลผลิตผลผลิตภัณฑ์เฮาขึ้นมาตรฐานอยากรู้ว่าเฮามีผลิตภัณฑ์อย่างพ่อของอยากจะเป็นตัวแทนอยากจะกล้าจะขายหรือจะเป็นโมบายหรือจะจ้างผลิตเอารับ OEM รับผลิตทุกอย่างตั้งแต่กาแฟชาสูตรไหนบอกมาหรือจะเป็นเสริมอาหารเสริมนะครับช่วงนี้เอาอู้เฉพาะเพียงเรื่องถังเช่าก่อนครับสูตรสนใจอยากจัดทานว่าเหมาะสำหรับภายในใดก็หลังใหม่ได้เนาะสอบถามกันเข้ามาจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังนี้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงกันพร่องช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะฮาร์โมว่ากันนะบทเพลงเนื้อเพลงทำนองเพลงมันดิ้นได้นะแล้วแต่ใครจะใส่ทำนองไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่มีเพลงที่แนะนำเข้ามาอาจขอวันนี้ประทานฟังกับพรุ่งนี้ได้ฟังนะโทรมาอู้มาจ่ากันได้นะครับหลังไมค์ถ้าหน้าไมค์ไปได้เปิดเพราะช่วงนี้ก็ดีเจจัดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาบัดสะดวกเรื่องการรับโทรศัพท์นะต้องขอโทษขออภัยทางดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจชื่ออย่างนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นแหละครับง่ายดีเนาะนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบเป็นสินน้ำใจให้กับ FC ที่ติดตามกันแต่ๆเนี่ยเอาของแท้เนี่ยแฟนคลับของดีเจนะฮะช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงเพราะๆเนี่ยที่ท่านได้เกียรติแนะนำเข้ามาทางไลน์0625962354กับรายการเพลงดีๆกาแฟสลานายและไหนบัดดี้เพื่อนดีของคนคุณจนแล้วฟัง

เมตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอย

0: 99 379 4461หรือ099 379 4451
1: มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ
2: ม
1: ี
2: เงินใช้แสนสบายอุราเกิดมาปราถนา
3: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

เราใครคิดถึงมิรักบริการทุกท่านทุกคนนะครับกับรายการเพลงม้วนๆเนาะที่มิรักบริการให้การที่จามาเป็นเวลาเป็นสิบปีนะครับกับรายการเพลงใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศวิสาหกิจชุมชนของเขานะครับช่วยเหลือพี่น้องลูกไล่เฮามานะฮะเกี่ยวกับผลิตกาแฟจนมาเป็นแบรนด์สลานายที่ท่านรู้จักนะฮะแบรนด์สลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยสูตรของสมุนไพรกระชายดำธัญพืชนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของหญ้าหวานศูนย์แคลอรี่สำหรับคนที่มาชอบดื่มน้ำตาลแล้วก็ครีมที่ไม่มีไขมันทรานนั่นก็คือครีมมะพร้าวนั่นเองนะครับเป็นของที่จังหวัดเชียงใหม่โอท็อป5ดาวระดับประเทศกับเชียงใหม่แบรนด์และคนหลายท่านบอกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกลิ่นกาแฟที่หอมๆฟุ้งไปทั่วบ้านเลยต้องเป็นกาแฟสลานายเท่านั้นนะครับคนที่คุณฮักในครอบครัวชงสามีภรรยาอีพ่อไอแม่ดื่มได้เนาะวันหนึ่งแก้วสองแก้วนี้ได้สบายมากแก้วกาแฟน้ำร้อนๆ นะครับถ้าช่วงหน้าร้อนหลายคนก็มักจะชงร้อนแล้วก็เอาไปเติมใส่เทใส่น้ำแข็ง กลายเป็นกาแฟเย็นก็ได้ครับแต่อาจจะประมาณสองซองให้มันเข้มข้นหน่อยนะฮะพอมันโดนน้ำแข็งเยอะมันก็จะจืดไปนิดนึงแต่ถ้าหลายคนมาสนใจเรื่องรสชาติความจืดนะเคยกินได้ดื่มที่มันมีน้ำตาลก็ชื่นชอบอยู่นะครับสามารถทำได้ครับทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นทุกสูตรของเขาหลายคนชอบสูตรเฮดลินจื้อก็ดื่มนะฮะกาแฟสลานายสูตรเฮดลินจื้อได้สองสูตรนี้10กว่าปีแล้วครับกระชายดำและเฮดลินจื้อทุกสูตรนะฮะก็เขาเป็นเจตัวเนาะหลายคนที่ทานเจดื่มเจเนี่ยก็ทานได้ตลอดนอกจากนั้นเขายังมีกาแฟที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือกาแฟผสมทางเช่าไนบัดดี้ครับไนบัดดี้กล่องสีดำทองซองสีทองนี่จะผสมทางเช่าเก่ากี้เข้าไปเข้มข้นกว่าเดิมนะครับอาจจะราคาแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโอท็อป5ดาวสุภาพสตรีพวกใหญ่ชอบสูตรสีชมพูเรียกว่าไนบัดดี้เหมือนกันแต่เป็นสูตรคอลลาเจนนะฮะกล่องสีชมพูซองสีชมพูหลายคนบอกชอบกาแฟดำดีกว่าไม่อยากมีน้ำตาลไม่อยากมีครีมสักอย่างแต่จะได้สมุนไพรไปด้วยต้องเป็นไนโก้ครับไนโก้ Black Coffee นะครับไนโก้ Black Coffee เป็นกาแฟดำเข้มข้นแท้ๆท่านสามารถไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งหรือนมแล้วแต่ท่านใดเนาะจำไว้นะครับสูตรดั้งเดิมกระชายดำเฮดลินจือและสูตรมาใหม่นี้ก็คือไนบัดดี้นะฮะกล่องสีดำทองสีเหลืองสองกล่องสีชมพูสองสีชมพูสุภาพสตรีแล้วก็เข้มข้นโดนใจก็เป็นแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำนะฮะไนโก้เลือกเอานะฮะนอกจากนั้นครับนะโรงงานเฮายังรับผลิตเรียกว่า OEM สำหรับหลายคนหลายท่านต้องการอยากจะมีแบรนด์อยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวนะฮะผมบอกว่ารถเบนซ์ยังต้องมีอย่างอะไรหลายคนทำงานประจำนะฮะ

คนก็ค้าขายไปด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจอีเนี่ยก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเสริมหลายคนก็มาเป็นงานหลักไปเลยเขาทำมาสร้างมาให้หลายแบรนด์หลายคนช่วยเหลือพี่น้องหลายคนหลายท่านนะฮะที่ต้องการอยากได้แบรนด์คือสร้างแบรนด์อยากจะได้ยี่ห้อตัวเก่านี่จังใดมาปรึกษาเขาได้โอ้มีเงินมานักนามาถึงแสนมาปรึกษากันได้นะครับเขาช่วยเหลือหลายคนสร้างแบรนด์ตัวเก่าเป็นโหตอนนี้ก็ร่ำรวยกับไปหลายคนแล้วครับนะฮะก็ติดต่อมาที่0625962354ถ้าฟังมาตันก็ไปฟังตอนโฆษณาสปอร์ตลุงใจแอสแอมจะบอก0625962354เบอร์ที่ FC หรือว่าแฟนรายการจะพิมพ์เข้ามาเป็นแอดไลน์นะครับหรือว่าขอฟังเพลงไว้ก่อนได้เลยนะ DJ นาย Coffee Music คอยจัดให้และหลายคนบอกลูกเต้ากระจบมาแล้วนะนะชอบไปก้าไปขายหรืออย่างคนบริโภคเก่งนอกละออนขายออนไลน์อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าอยากจะขายออนไลน์มาปรึกษาเขามีทีมงานมืออาชีพนะฮะที่คอยแนะนำนะครับมีงานวิจัยรองรับขอออย.เขาเรียบร้อยพร้อมกับท่านสามารถสร้างแบรนด์ของท่านได้ไปนะครับจะยี่ห้ออย่างนะครับชื่นชอบชื่ออย่างอยากจะได้สูตรตัวไหนปรึกษาเขาก่อนนะครับกับนาย Coffee Music และการเพลงเนี้ยขึ้นบัตรตันออกบัตรตันก่อนโอ้แม่ฟังรายการไปเนอเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงของทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะวันจันทร์นั่นแหละถึงยาวถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับบ่ายสองโมงไปถึงปุ่นนะครับสี่โมงหรือห้าโมงบางสถานีนะครับท่านสะดวกที่ไหนฟังที่ไหนได้กับฟังที่ฮั่นเนาะหลายคลื่นหลายสถานีนะครับออกต่างจังหวัดด้วยติดต่อสอบถามเข้ามานะฮะกับแบรนด์อยากจะสร้างแบรนด์อยากจะผลิตสินค้าตัวไหนอยากจะผลิตอาหารเสริมนะฮะจะเอาอย่างใดนะครับบอกอยากจะผลิตเซซามินงาดำสาหร่ายสปายลูริน่ากระชาขาวกระชายดำนะหรือจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะครับพืชการเกษตรช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพพืชนะฮะหรือว่าแบบชนิดฮอร์โมนอย่างไรอย่างใดเฮาพร้อมผลิตสามแบรนด์ของท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะช่วงนี้ก็ฟังเพลงกันคลายความร้อนม่วนๆนะฮะกับดีเจนาย Coffee Musicนะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้รับสายหน้าใหม่พอดีเจก็ที่ภารกิจมีการอบรมและการงานวิจัยกันต่อเนื่องนะฮะวันไหนเข้ามาหน้าใหม่กันสดๆแล้วก็จะเอิญมีรับฟังรายการนะช่วงนี้มาฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะฮะชื่นชอบแล้วก็ขอกันเข้ามาใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเชิญฟังครับ

ที่ไม่รับแฟนรายการ FC เกียรติแนะนำเข้ามานะฮะไม่ว่าจะทางหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าทางไลน์หลายคนก็จะแอดไลน์เข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้เนาะสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอฟังเพลงกันได้นะฮะเจอจัดออกวันอย่างก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะมีเพลงบางคนบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศที่สำนักงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนอะเสาร์อาทิตย์ปิกไปบ้านที่จังหวัดนะฮะก็ไม่ได้ฟังหน้าใหม่แต่ก็จะฟังทางลิงก์หรือว่าทางแอปมือถือก็ฟังได้กันจริงๆแล้วฟังกันได้ตลอดเนาะมีฮะลูกทุ่งลูกกรุงก็มีพ้องเพราะบางเพลงนี่นักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงลูกกรุงมาร้องบางครั้งนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงสตริงมาร้องอย่างทรายกับทะเลเนาะต้นฉบับก็จะเป็นของนันทิดาเนาะตายอรทัยก็มาร้องในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกับไพเราะฉะนั้นประเดี๋ยวนี้จะแยกแยะไปได้ถ้ามิดเพลง FC ขอเพลงมาระบุน้อยนึงว่าอยากฟังคันใดฮ้องอย่าก่อนจะชัดเจนถ้าบอกว่าทรายกับทะเลบางครั้งแอดมินอาจจะเปิดของนันทิดาเนาะบางครั้งก็เปิดของตายอรทัยเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันนะฮะว่ายุคนี้มันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยถ้าสมัยตะก่อนฮู้กะถ้าจะลูกทุ่งมาเก่านี่เพิ่นขอแล้วสุรพลสมบัติเจริญฮู้ละเป็นลูกทุ่ง ใช่เมืองสิงห์แมนซิตี้ไลออนนี่โหเลยผิดลูกทุ่งประเด็นนี้มันมาได้แล้วฮะก๊อตฮ้องเนี่ยบางครั้งก๊อตนี่ฮ้องกับไก่เป็นลูกกรุงก็มีนะเป็นสตริงก็มีต้องมีความเข้าใจเนาะกับบทเพลงก็ได้ครับบางครั้งก็มีเพื่อชีวิตสตริงพ่องหล่นเข้ามาเพราะตัวใจ FC มิดเพลงอย่างมีความสุขกันแล้วครับกับรายการเพลงของใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณดีเจคนนี้ครับจากกาแฟสลานายสุดดังเดิม10กว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านบ่เคยรู้จักกาแฟสลานายสุดกระชายดำกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศและกาแฟสลานายสุดเฮดลินจือสปอร์นะฮะของเฮดลินจือแดงที่ไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยหญ้าหวานสกัดสุนแคลอรี่และใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสูตรโคเรตอลเป็นสุดเจกลมกล่อมหอมแน่ๆนี่แหละคนอะถามว่าหลายคนถามมาไอ้ยังมีแผ่วปุ๋ยพุ่นไงจริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะสารสกัดเข้มข้นนะพืชมงคลพญาช้างหลวงพืชมงคลพญาช้างหลวงเป็นฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะเป็นฮอร์โมนที่มาแรงที่ปกแซงทางโค้งกันมาตลอดเพราะว่าเฮาผลิตมา10กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนนี้เฮาบ่ได้ใส่ชื่อพืชมงคลพญาช้างหลวงเพราะว่าเฮาทําส่งบริษัทเนาะและใช้กันมาโดยพี่น้องทั้งลี้ทั้งลำปางเมืองฝางทั้งปุ้นนะครับโดยสะเก็ดบ้านเฮาแล้วก็ทั้งสมเหงชดไปถึงป้าวมันใช้กันมาตลอดเลยพืชมงคลพญาช้างหลวงชนิดน้ำเข้มข้นสารสกัดนะฮะหรือว่าฮอร์โมนถ้าใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงแล้วจะใช้ฮอร์โมนอยู่ก่อนมาจำเป็นครับของเรามีครบหมดแล้วผสมสาหร่ายสไปรูลินาซ้ำ10กว่าปีแล้วพี่น้องโอ้โหมันยืนยาวเกษตรกรตั้งนครสวรรค์ใช้หน้าไทยธนีกาแฟเพชรที่เราสำงามเนี่ยไปกันมาเป็น10ปีเพิ่งใช้กันต่อเนื่องครับใช้กันมาตลอดณบัดนี้ก็ใช้กันอยู่นะฮะชนิด1ลิตรกับ5ลิตรเรามีแถมตัวนึงนะฮะตอนนี้เราจัดโปรพิเศษก็ได้จะจัดโปรที่บอกว่าคือ FC หรือมิตรเพลงที่อยากจะใช้แบบตัวน้อยๆเอาไปฉีดพ่นทางใบทางพุ่มทางดินได้หมดเลยนะเว้นระยะฉีดกันก็ประมาณแล้วแต่ว่าบางคนก็4วันบางคนก็อาทิตย์หนึ่งบางคนก็10วันนะฮะแล้วแต่พืชเนาะมีความต้องการรักแค่ไหนพืชฉีดตอนเช้าตอนเย็นตอนเด่นฮ้อนๆนี่ก็เพิ่งไปฉีดกันต้องแยกแยะฮะแต่จะฉีดผลสารจับใบก็ต้องแยกแยะกันแต่ผสมได้ก็กับฆ่าเชื้อราหรือว่าจะฆ่าแมลงนั้นได้ครับ
และปุ๋ยเม็ดใช้อยู่ก็มันเป็นธรรมดาพืชต้องการปุ๋ยบางครั้งเนาะ NPK นะก็สำคัญนะครับแต่ในของเฮาเนี่ยจะทำให้ท่านลดการใช้ปุ๋ยลงเยอะนะฮะจนสุดท้ายนี่คนที่ใช้มา 3-4 ปีนี่บอกว่าโอ้โหปุ๋ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยไม่อย่างมาผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจเลยเพื่อตาดอกได้เลยนะฮะตัวนี้สุดยอดยืดช่อเนาะเหมาะกับแต่อย่างลำไยต้นมะม่วงข้าวพืชผลการเกษตรคู่อย่างเอาเป็นว่าพืชมงคลพญาจังหลวงครบเลยนะฮะฉีดพ่นได้หมดเลยทางใบทางรุ่มพุ่มนะทางรากทางที่พี่น้องเกษตรกรเคยใช้ควบคู่กับปุ๋ยยายังได้ก็ได้อยู่แต่จะลดการใช้ปุ๋ยลงแน่นอนนะฮะสอบถามราคามาเพราะตอนนี้เฮามีโปรดีๆขึ้นด้วยเนาะข้อสำคัญครับโรงงานของวิสาหกิจชุมชนเฮาสังกัดสำนักงานเกษตรเฮามีที่มาที่ไปสตอรี่เฮามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรและรับ OEM OEM คือรับผลิตทั้งกาแฟทุกสูตรสูตรสุขภาพสูตรทีนวันกาแฟดำแบล็คกาแฟอย่างบอกมาเปาผลิตขึ้นได้หมดแล้วก็อาหารเสริมหรือเสริมอาหารเซซามินสาหร่ายสไปรลุยน่ากระชายขาวกระชายดำสกัดถังเช่าเขาผลิตได้เขามีเภสัชที่คอยดูแลแล้วก็ท่านด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนปันทละเขาจนได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยโอท็อป5ดาวระดับประเทศและข้อสำคัญเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์นะฮะมาฟังบทเพลงกันม้วนๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเขาให้กันตลอดเลยเชิญรับฟังเพลงก่อนครับ

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กล่องสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

ที่มีรับแฟนรายการ FC คือเกียรติแนะนำเข้ามานะฮะไม่ว่าจะทางหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าทางไลน์หลายคนก็จะแอดไลน์เข้ามาที่0625962354เบอร์นี้เนาะสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอฟังเพลงกันได้นะฮะเจอจัดออกวันอย่างก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะมีเพลงบางคนบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศที่สำนักงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนิ่มเสาร์ติดปิกไปบ้านที่จังจังหวัดนะฮะก็มาได้ฟังหน้าใหม่แต่ก็จะฟังทางลิงก์หรือว่าทางแอปมือถือก็ฟังได้กันจริงๆแล้วฟังกันได้ตลอดเนาะมีฮะลูกทุ่งลูกกรุงก็มีพ่องเพราะบางเพลงนี่นักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงลูกกรุงมาร้องบางครั้งนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงสตริงมาร้องอย่างทรายกับทะเลเนาะต้นฉบับก็จะเป็นของนันทิดาเนาะตายอรทัยก็มาร้องในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกับไพเราะฉะนั้นประเดี๋ยวนี้จะแยกแยะไปได้ถ้ามิดเพลง FC ขอเพลงมาระบุน้อยนึงว่าอยากฟังคันใดฮ้องอย่าก่อนจะชัดเจนถ้าบอกว่าทรายกับทะเลบางครั้งแอดมินอาจจะเปิดของนันทิดาเนาะบางครั้งก็เปิดของตายอรทัยเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นนะฮะว่ายุคนี้มันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยถ้าสมัยตะก่อนฮู้กะถ้าจะลูกทุ่งมาเก่านี่เป็นขอแล้วสุรพลสมบัติเจริญฮู้ละเป็นลูกทุ่งใช่เมืองสิงห์แมนซิตี้ไลออนนี่ฮู้ละเป็นลูกทุ่งประเด็นนี้มันมาได้แล้วฮะก๊อตฮ้องเนี่ยบางครั้งก๊อตนี่ฮ้องกับไก่เป็นลูกกรุงก็มีนะเป็นสตริงก็มีต้องมีความเข้าใจเนาะกับบทเพลงก็ได้ครับบางครั้งก็มีเพื่อชีวิตสตริงพ่องหล่นเข้ามาเพราะตัวใจ FC มิตรเพลงยังมีความสุขกันแล้วครับกับรายการเพลงของใจดีใจสบายใน Coffee รักคุณดีเจคนนี้ครับจากกาแฟสะละนายสุดดังเดิมสิบกว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านบ่เคยรู้จักกาแฟสะละนายสุดกระชายดำกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศและกาแฟสะละนายสุดเฮดลินจือสปอร์นะฮะของเฮดลินจือแดงที่ไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยหญ้าหวานสกัดสุนแคลอรี่และใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสุนคอเลสเตอรอลเป็นสุดเจกลมกล่อมหอมแน่ๆมีหลายคนแหละถามว่าหลายคนถามมาไอ้ยังมีแผ่วปุ๋ยพวกนี้จริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะสารสกัดเข้มข้นนะพืชมงคลพญาช้างหลวงพืชมงคลพญาช้างหลวงเป็นฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะเป็นฮอร์โมนที่มาแรงที่ปกแซงทางโค้งกันมาตลอดเพราะว่าเขาผลิตมา10กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนนี้เฮาไม่ได้ใส่ชื่อพืชมงคลพญาช้างหลวงเพราะว่าเฮาทำส่งบริษัทเนาะละใจกันมาโดยพี่น้องทั้งลี้ทั้งลำปางเมืองฝางทั้งปุ้นนะครับโดยสเก็ตบ้านเฮาแล้วก็ทั้งเสมิงชดไปถึงเปล่าพึ่งใจกันมาตลอดเลยพืชมงคลพญาช้างหลวงชนิดน้ำเข้มข้นสารสกัดนะหรือว่าฮอร์โมนถ้าใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงแล้วจะใช้ฮอร์โมนอยู่ก่อนมาจำเป็นครับของเรามีครบหมดแล้วผสมสาหร่ายสไปรูลินาซ้ำ10กว่าปีแล้วพี่น้องโอ้โหมันยืนยาวเกษตรกรตั้งนครสวรรค์ใช้หน้าไทยธนีกับแพงเพชรที่เราสามงามเนี่ยไปกันมาเป็น10ปีเพิ่งใช้กันต่อเนื่องครับใช้กันมาตลอดณบัดนี้ก็ใช้กันอยู่นะฮะชนิด1ลิตรกับ5ลิตรเรามีแถมตัวเนี่ยนะฮะตอนนี้เราจัดโปรพิเศษก็ได้จัดโปรที่บอกว่าคือ FC หรือมิตรเพลงที่อยากจะใช้แบบตัวน้อยๆไปฉีดพ่นทางใบทางพุ่มทางดินได้หมดเลยนะเว้นระยะฉีดกันก็ประมาณแล้วแต่ว่าบางคนก็4วันบางคนก็อาทิตย์1บางคนก็10วันนะฮะแล้วแต่พืชเนาะมีความต้องการแล้วแค่ไหนพืชฉีดตอนเช้าตอนเย็นตอนเด่นฮ้อนๆนี่ก็เพิ่งไปฉีดกันต้องแยกแยะฮะแต่จะฉีดผลสารจับใบก็ต้องแยกแยะกันแต่ผสมเลขออกกับฆ่าเชื้อราหรือว่าจะฆ่าแมลงนั้นได้ครับ
และปุ๋ยเม็ดใช้อยู่ก็มันเป็นธรรมดาพืชต้องการปุ๋ยบางครั้งเนาะ NPK นะก็สำคัญนะครับแต่ในของเฮาเนี่ยจะทำให้ท่านลดการใช้ปุ๋ยลงเยอะนะฮะจนสุดท้ายนี่คนที่ใช้มา 3-4 ปีนี่บอกว่าโอ้โหปุ๋ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยไม่อย่างมาผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจเลยเพื่อตาดอกได้เลยนะตัวนี้สุดยอดยืดช่อเนาะเหมาะกับแต่อย่างลำไยต้นมะม่วงข้าวพืชผลการเกษตรคู่อย่างเอาเป็นว่าพืชมงคลพญาจังหลวงครบเลยนะฮะฉีดพ่นได้หมดเลยทางใบทางรุ่มพุ่มนะทางรากทางที่พี่น้องเกษตรกรเคยใช้ควบคู่กับปุ๋ยยายังได้ก็ได้อยู่แต่จะลดการใช้ปุ๋ยลงแน่นอนนะฮะสอบถามราคามาเพราะตอนนี้เฮามีโปรดีๆขึ้นด้วยเนาะข้อสำคัญนะครับโรงงานของวิสาหกิจชุมชนเฮาสังกัดสำนักงานเกษตรเฮามีที่มาที่ไปสตอรี่เฮามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรและรับ OEM OEM คือรับผลิตทั้งกาแฟทุกสูตรสูตรสุขภาพสูตรทีนวันกาแฟดำแบล็กคอฟฟี่อย่างบอกมาผลิตได้หมดแล้วก็อาหารเสริมหรือเสริมอาหารเซซามินสาหร่ายสไปร์ลุยเนี่ยกระชายขาวกระชายดำสกัดทางเจ้าเขาผลิตได้เขามีเภสัชที่คอยดูแลแล้วก็ท่านด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนปันทละเขาจนได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยโอท็อป5ดาวระดับประเทศและข้อสำคัญเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์นะฮะมาฟังบทเพลงกันม้วนๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเขาให้กันตลอดเลยเชิญรับฟังเพลงก่อนครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสรนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนดาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลไฮกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามเทวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านกาดไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอบต.ขวมมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสอวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจจะบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดเข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

วันนี้มิตรรักแฟนรายการกระรองให้เกียรติอยู่ในรายการเพลงม้วนๆกับกาแฟสลนายล้านนาโอท็อป5ดาวระดับประเทศมีสูตรดั้งเดิมออริจินอลกาแฟสลนายสูตรกระชายดำกาแฟสลนายสูตรเห็ดลิ้นจือทั้งสองสูตรไม่มีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีครีมไขมันตรานใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเจอยู่คู่กับครอบครัวมิรักแฟนรายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับความภาคภูมิใจของโอท็อปไทยล้านนาจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลของดีกาแฟดีและเป็นตราเชียงใหม่แบรนด์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ไปตัวครับนอกจากมีกาแฟหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสละนายสูตรดั้งเดิมก็ยังมีสูตรทางเช่านายบัดดี้ที่เข้มข้นดนใจทั้งของสุภาพบุรุษและก็ของสุภาพสตรีทุกสูตรไม่มีน้ำตาลนะและยังมีกาแฟดำนายโกสูตรพรีเมียมแบล็คคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแต่มีสมุนไพรไทยจีนทิเบตไม่ว่าจะเป็นทางเช่าเกากี้เบต้าคูแคลนกระชายเห็ดลิ้นจือแล้วก็เจียวกู้หลานใบหม่อนภูคาวหรือว่าเขาตองแล้วก็แปะกล้วยนอกจากนั้นเฮาโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันธรักษ์ยังเป็นโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกแล้วเนาะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนะครับว่าจะเป็นทางเช่าหลายคนรู้จักทางเช่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นแคปซูลนะฮะทางเช่าเฮามีส่วนผสมที่ลงตัวใน1แคปซูลจะประกอบด้วยทางเช่ามีกระชายดำมีสปอร์ของเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานเบต้าครูแคนฉะนั้น1แคปซูลของทางเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลเมื่อปี2559นะครับรายแรกรายเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็คือไนบัดดี้ทางเช่าแคปซูลเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะฮะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยท่านสวคนที่อยากมีเสริมอาหารไว้หรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกมันเป็นยาหรือเปล่าไม่ใช่ยานะฮะแต่กินคู่ยาได้ก่อนได้ครับมันบาตีครับก็บาตีครับเพราะว่าของเขาเป็นสมุนไพรแต่หมอมันบอกเฮ้อกินเมื่อกินอาหารเสริมเมื่อกินอย่างอื่นก็มาเป็นอย่างครับเนาะท่านก็แยกกันดื่มกันกินกันแล้วกันเหมือนกาแฟก็ไปดื่มมาตอนที่เขาไม่ได้กินยาอาจจะหลังอาหารถ้าจะเป็นเสริมอาหารเสริมว่าจะเป็นทางเช่าชนิดแคปซูลท่านก็ทานตอนได้ดีฮะอาจจะเป็นตอนก่อนจะนอนหัวค่ำ1แคปซูลหรือตอนเช้าครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็1แคปซูลเนาะเพราะยาส่วนมากก็จะมีหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเหมือนกันแต่นี่เฮาก็เอาท้องว่างตอนเช้าตื่นมาก็ได้เลยครับมันเป็นเสริมอาหารเนอะควบคู่กับยาเขาอาจจะห่างกันหน่อยระยะเวลาที่ทานก็10นาที20นาทีอันนี้เรื่องราวของทางเช่าโอ้สมัยแต่ก่อนเนี่ยฮะโหมาได้กินกันแล้วครับทางเช่านี้โดยเฉพาะเป็นอาหารโปรดของฮ่องเต้เจ้าขุนมุนนายนะกิโลนึงหลายแสนนะครับแต่ตอนนี้เราได้นำมานะใส่ในแคปซูลโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาที่จับต้องได้ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวเราช่วงนี้เรามีโปรเนาะท่านโทรมาคุยมาอู้กันก่อนนะฮะที่คอลเซ็นเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์นะที่0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับท่านแอดไลน์ไปนะครับพิมพ์ไลน์เข้าไปหรือว่าเมมชื่อขึ้นไปมันก็จะเด้งหรือว่าให้ลูกหลานแอดไลน์ให้กำแล้วโทรคุยโทรอู้กับแอดมินเพิ่นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเมินนานเนาะมีเพลง FC ที่มีความจริงใจและก็ฮักกันก็เตือนให้พ่อแม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะเฮามีสมุนไพรแล้วก็มีแรกที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะครับทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เป็นงานที่วิจัยตัวนะฮะเอาสั่งกับสำนักงานเกษตรนะครับ

สนใจอยากจะทานว่าเหมาะสำหรับใครอย่างไรก็หลังไมค์ได้เนาะสอบถามกันเข้ามาจะเป็นตัวแทนจากการจะขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังนี้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงกันพร่องช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะฮามบ้ากันนะบทเพลงเนื้อเพลงทำนองเพลงมันดิ้นได้นะแล้วแต่ใครจะใส่ทำนองไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่มีเพลงที่แนะนำเข้ามาอาจขอวันนี้ประทานฟังกับพรุ่งนี้ได้ฟังนะโทรมาอุ้มมาจ่ากันได้นะครับหลังไมค์ถ้าหน้าไมค์ไปได้เปิดเพราะช่วงนี้ก็ที่เจจัดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาบัดสะดวกเรื่องการรับโทรศัพท์นะต้องขอโทษขออภัยทางดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจชื่ออย่างนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นแหละครับง่ายดีเนาะนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบเป็นสินน้ำใจให้กับ FC ที่ติดตามกันแต่ๆเนี่ยเอาของแต่เนี่ยแฟนคลับของดีเจนะฮะช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงเพราะๆนี่ที่ท่านได้เกียรติแนะนำเข้ามาทางไลน์0625962354กับรายการเพลงดีๆกาแฟสลานายและนายบัดดี้เพื่อนดีของคนคุณเชิญรับฟังครับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ไม่ต้องรายการพี่เกียรติอยู่กับรายการเพลงม้วนๆใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะทุกวันเวลาดีๆช่วงนี้ครับเป็นประจำมันมีวันหยุดนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่หลายๆครอบครัวเป็นดื่มเป็นประจำกาแฟที่มันมีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมจากหญ้าหวาน0แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าว0คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่หลายคนบอกดื่มแล้วมันล่ำมันอร่อยกลมกล่อมหอมแต่ว่ามีส่วนผสมของไฟเบอร์ธัญพืชวิตามินเกลือแร่สาหร่ายสไปรูวีน่าเป็นสุดเจนะฮะเป็นสุดเจกาแฟสารนายสุดกระชายดำได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับของดีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์อยู่คู่กับ FC แฟนคลับของนายคอฟฟี่มิวสิกของเฮามาหลายปีนะฮะหลายคนฟังรายการบอกโอ้เพลงม่วนแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำกันเข้ามาตั้งแอดไลน์เนาะหลายคนก็จะโทรไลน์หรือว่าพิมพ์ลงไปในไลน์จะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าหน้าใหม่ช่วงนี้งานยาวเลยนะครับก็ถ้าวันไหนเข้ามาเนาะก็เชิญจะบอกFCโทรเข้ามาอย่านะครับจะบอกให้ถูกนะครับขอฟังเพลงได้ตอนนี้ FC หลายคนนะฮะเพิ่นจะฟังทางไลน์แล้วเพิ่นก็จะพิมพ์เข้ามาขอเพลงเพลงอาจจะมีซ้ําเก่าซ้ําใหม่เก่าพ่องใหม่พ่องประมาณเนี้ยลูกทุ่งเป็นหลักเนาะจะอาจจะมีลูกกรุงหล่นมาหรือว่าสตริงหรือเพื่อชีวิตพ่องเพราะว่าเพลงลูกทุ่งตัวนี้มันจะยิงไปทางสตริงนะครับเนาะดนตรีเปลี่ยนไปอย่างอันไปหมดก็มาว่ากันนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนําชื่อนักร้องมาตัวจะดีนะไข่ห้องมันจะได้ตรงต่อความต้องการของ FC ของแฟนรายการกาแฟสารนายสูตรเฮลินจือครับเป็นห่อเนาะเฮลินจือก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันถึงกระชายดำคือมีเฮลินจือมีเจียวคู่หลานตัวนี้สำคัญมากนะครับมีดอกคำฝอยด้วยหลายคนก็ชอบนะฮะดื่มสูตรเฮลินจือมันซับมาหน่อยถ้ากระชายดำจะเข้มข้นแล้วสูตรนายพอดีเป็นใดอันนี้เป็นกาแฟถังเช่าทางชาวฮอมเต้เพิ่นจะทานเพิ่นจะดื่มเพราะกิโลหลายแสนสมัยก่อนนี่โอ้โหเจ้าขุนมุนนายเท่านั้นเลยนายบัดดี้ทางเช่านะครับเข้มข้นโดนใจมีกระชายมีทางเช่านะครับมีเกากี้มีแปะกล้วยมีเจียวกู้หลานครบถ้วนเลยแล้วก็สูตรสุภาพสตรีหลายคนชื่นชอบเพราะแปะกล่องสีชมพูซองสีชมพูนี่ก่อนนายบัดดี้กล่องสีชมพูมีคอลลาเจนคุณสุภาพสตรีเพิ่นชอบนี่จะซอบลงไปนิดนึงแต่ถ้าเข้มข้นโดนใจแล้วก็สูตรประจายกล่องสีดำทองซองสีทองไหนบัดดี้ครับนะบรรจุก็15ซองราคาแตกต่างกันโทรสอบถามกันที่คอลเซ็นเตอร์หรือพิมพ์แอดไลน์เข้าไปก็ได้ที่0625962354เบอร์เนี้ยครับสปอร์ตโฆษณาจะบอกตลอดรายการแล้วก็จะมีกาแฟดำสำหรับคอกาแฟดำชอบไนโก้ไนโก้นี่เป็นแบล็คคอฟฟี่หรือว่าชงเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนได้เย็นได้คำว่าฮ้อนได้เย็นได้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรกาแฟดำแต่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรกังถังเช่ากระชายเจียวกู้หลานแล้วก็สำคัญมีผู้ขาวหรือขาวตองตัวนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ในไนโก้หลายคนชงแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งอันนี้แล้วแต่ความต้องการมาใส่ครีมละผลเลือกได้หรอแต่หลายคนจะชอบเอานมเข้าใส่น้อยๆกลมๆหวานมันก็ได้แต่สูตรนี้จะมามีครีมมามีน้ำตาลเป็นกาแฟดำนะ black coffee คือกาแฟอเมริกาโน่ไนโก้นะครับแน่นอนครับสำหรับคอกาแฟจะชอบสูตรนี้เนาะและชงเย็นก็หลังจากที่เราชงน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วมีแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆก็เทลงไปหลายคนก็หยดน้ำผึ้งเข้าไปเหมาะนะครับเป็นกาแฟเย็นในช่วงร้อนๆนี่ดีมากฝากไว้ด้วยนะครับไนโก้มาจากนายบัดดี้แล้วก็มาจากสลาไนทั้งนั้นเลยเสริมอาหารอาหารเสริมหลายคนก็ต้องการนะเขาแนะนำสำหรับเซซามินเซซามินงาดำรู้จักกันดีเนาะจื่อก็บอกว่าเซซามินมันจะยานะครับหลายคนบอกโอ้เนี่ยครับกินแล้วนอนหลับพักผ่อนมันหลับดีหลับลึกมันจะยาต้องฟังนะครับทานคืนละ3แคปซูลสิวแคปซูลได้อีพ่ออีแม่ก็ทานได้นะฮะแล้วอ่อนอายุ18 19สาวขึ้นไปบางครั้งเล่นเกมเล่นอย่างน่าเครียดนอนมาหลับเซซามินทางเลือกเนาะนะครับเซซามินตอนนี้เราจัดจำหน่ายในราคาพิเศษตัวกระปุกนึงเพียง199บาทเก็บเงินปลายทางเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะนะแต่ถ้า2กระปุกขึ้นไปนะครับ
398เนี่ยฟรีค่าขนส่งมันมีค่าขนส่งละประหยัดไปแฮมนะ2กระปุกปีใหม่เมืองนี่ก็ดำหวยปล่อยแม่ได้ดีเนอะเซซามินแต่ถ้าอยากได้ถังเช่าแคปซูลตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องการนะครับจะทานอาหารเสริมอาหารก็ขอให้เป็นถังเช่าในบัดดี้อันนี้ชนิดแคปซูลเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันท่านกับพิมพ์ก็ทักเข้าไปในแอดไลน์หรือโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันนี่แหละครับนะฮะฝากไว้ด้วยและรายการของเรายังมีผู้สนับสนุนนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในบัดดี้กาแฟสารนายและพืชมงคลพญาจ้างหลวงสำหรับงานการเกษตรฉีดพ่นทางใบทางดินได้หมดเลยนะครับประหยัดและทำให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยพืชธัญญาหารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยพืชมงคลพญาจ้างหลวงและต้องขอขอบคุณบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินต้องไปที่บริษัทเมตามันนี่เมตามันนี่นี่หลายสาขาแล้วครับนะถ้าสาขาจังหวัดละปูนไปที่อำเภอป่าซางแล้วก็สาขาการอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมจะไปตะบันทิปุ่นนะครับสำหรับเมตามันนี่เชียงใหม่นี่หลายสาขาสำนักงานใหญ่ก็ใกล้ๆกันถึงตลาดสามแยกดอยสะเก็ดหรือว่าครุสุภาแล้วก็ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดทางจะขึ้นบันไดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ไปปุ่นนะครับที่อำเภอแม่ออนถ้าจะไปไม่อ่อนแล้วแล้วก็มาเพียครับที่แม่โจ้เนาะขอบคุณนะฮะสำหรับวิทยุไฟแรงกะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทเมตามันนี่พี่น้องสอบถามได้บริษัทเมตามันนี่อำเภอสันป่าตองก็ตรงข้ามกับติงคลินิกหมอยุภาประจำรงบริวารตลาดประจำรงอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ็ดยอดถนนเจ็ดยอดเนาะช้างเผือกตำบลช้างเผือกตรงข้ามกับติงซอยโรงเรียนลานบริลักษ์สระแม่ริมปาร์ตี้เปิดใหม่เนอะอำเภอแม่ริมนะฮะสันทรายแม่โจ้สันกำแพงโทรสอบถามเบอร์โทรบอกเป็นระยะเนาะสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานใจดีครับทุกสาขากินน้ำกินท่ากันได้นะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆ FC ก็โทรเข้ามามีความสุขกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณครับ

ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร099-379-4461 099-379-4461 หรือ099-379-4451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ที่จบลงไปในช่วงแต่ละช่วงของรายการเพลงใจดีจะสบายนายคบพี่รักคุณส่วนมากเพลงก็จะเป็นการแนะนำจาก FC มิรักรายการที่ติดตามกันมายาวนานนะฮะกับรายการเพลงลูกทุ่งที่ท่านชื่นชอบนะฮะอาจจะมีเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ก็จะมีเพลงเช่นลูกกรุงนะฮะแล้วก็มีเพลงสตริงบางเพลงนะฮะเป็นเพลงลูกกลุ่มอยู่แล้วแต่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องใหม่สไตล์การร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆเป็นลูกทุ่งไปแล้วแต่บางเพลงก็เป็นเพลงสตริงนะเก่าๆศิลปินลูกทุ่งมาร้องบางเพลงก็กลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเพิ่มไปร้องเป็นเพลงสตริงมันจะซับกันไปสักคนมาก็มาว่ากันนะฮะเอาเป็นว่ามิตรเพลงชื่นชอบขอฟังมาสำหรับรายการใจดีจะสบายในคอฟฟี่จากกาแฟดูแลสุขภาพท่านสลานายลันนาศิลปินโอท็อป5ดาวระดับประเทศเนี่ยตัวใจไม่รักแฟนละกันคิดถึงนะฮะฮักมิตรเพลงคุณท่านเลยบางคนบางง้อมแต่เนื้ออีพ่ออีแม่อยู่บ้านลูกไปทำการทำงานบางครั้งก็วันหยุดกลับบ้านกลับช่องบางคนมาเอวในสวนบางเอิญมาเปิดคลื่นนะฮะเอาวิทยุมาตวยบางคนกับฟังในแอปมือถือแล้วครับแม้แต่มิตรเพลงหรือว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งเพื่อนก็ขอฟังเพลงเข้ามาเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วก็บางคนก็ขอลิงก์บางคนก็เข้าไปฟังในบริเวณในอินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวมันยุคนี้มันออนแอร์ทั่วโลกสักสี่ชั่วโมงอะฮะบางคืนก็จัด ก็จะมีเข้ามาสดมาอู้กันเนี่ยเป็นช่วงนะครับถ้าทักทายหน้าไมค์ก็จะอู้กันแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงเพื่อนพี่น้องไปกล้าไปขายกันตามที่ถนัดบางคนก็ฮับของมาขายชีวิตการค้าขายเนี่ยโหสุดยอดฮะแดดฮ้อนลำไปมันมีล่มมันมีจ้องมาก็ฮ้อนแดดฮ้อนเพียงๆถ้าฝนตกลำไปก็ซ้ำโอ้โหคนมามาการจะประมาณอย่างเงี้ยครับต่อสู้กันนะผมก็เป็นพวกกาคนหนึ่งนะไปขายกาแฟเราต้องสู้ชีวิตนะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกเพื่อนเนื้อฝูงน้องๆหลายคนที่มันมีการทำงานทำก็เอากาแฟไปขายบางคนก็ใครมาจ้างอู้มาเป็นผมบอกโอ้ถ้าคุณดื่มเป็นก็ถ้าคุณดื่มกาแฟสลานายสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรกระชายดำสูตรเฮดลินจือหรือว่านายบัดดี้หรือว่านายโกหรือว่าครูนายแบล็กคอฟฟี่อ่ะสูตรไหนก็ได้ถ้าคุณดื่มเป็นทานเป็นคุณเอาแต่นั้นไปอู้คุณไปตั้งบูธคุณไปขายเลยชงขายก็ได้มีที่จิ้มตัวเรียบร้อยของมาบูธมาเน่าผมบอกเลยนะฮะใครมีลูกมีหลานอยากจะปากกาไปขายมาอู้กันนะมามีทุนทุนมันนักเนี่ยประมาณเนี่ยปากกาไปขายมาเป็นตัวแทนตัวนี้ก็มีละอ่อนฮับไปขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะพูดตื่นเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาฮับคืนสินค้าคุณซื้อไปหนึ่งหลังสองหลังไม่ได้ขายก็มาคืนกันผมเพื่อโอกาสหลายคนนะฮะเพราะว่ามีที่จิ้มตัวมีตัวจิ้มตัวมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งมีเอามีใส่มอไซค์ไปก็ได้หิ้วไปก็ใส่กล่องใส่ลังไปมัดเต็มหลังก็ได้มันไม่ยุ่งยากมีรถยนต์รถเก๋งกับสมองขายกาแฟชงก็ได้ครับเขาจะเป็นกาแฟเย็นกับชงใส่น้ำแข็งไปแต่มันจะเปลืองน้อยเพราะว่ากาแฟเย็นมันต้องใส่พวกนั้นสองซองอันมันจะไปเข้มข้นนะถ้ากาแฟร้อนก็แก้วนะ150 ml น้ำประมาณนี้กาแฟมันจะกินเนี้ยเขาเป็นกาแฟสุขภาพพอรู้จักอยู่แล้วนะครับเอาไว้นิ่วไปโดยเพื่อนหันนะสูตรนายบัดดี้สูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่สูตรสลานายเพื่อนรู้จักถึงขายได้เนาะมาปรึกษาหรือจะสร้างแบรนด์ถ้าขายได้แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าเขารับ OEM บอกว่ารับผลิตให้หลายสูตรให้หลายเจ้าโรงงานพร้อมมีที่ปรึกษามีงานวิจัยมีด็อกเตอร์มีเภสัชนะหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาสปอร์ตมาดูแลอบรมคือความรู้เรื่องระบบการขายกาแฟแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าห้างร้านบริษัทไหนสนใจถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายสัมดีกับโฆษณาตัวมีขายที่ไหนนะครับถ้าท่านฟังสถานีวิทยุหรือว่าติดตามเพจติดตามนายคอฟฟี่มิวสิกหรือว่านายคอฟฟี่นะครับเป็นหูจักอยู่แล้วเนาะพอสามารถเทรนให้ได้สอนให้ได้แม้แต่อาหารเสริมอาหารนะครับจะเอาสูตรไหนผลิตให้ได้นะครับแล้วก็สันสกัดเข้มข้นชนิดน้ำได้ด้านการเกษตรฉีดพ่นทางใบนะฮะสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงก็สบายใจนะฮะฟังเพลงเพราะๆกับรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณเจริญฟังครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสลนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถวข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยไข่ขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลไฮกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟท์ช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธ์บ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านการไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.หัวมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไสบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไสเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจจะบ้านบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดข้าวซอยสองร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟนายบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

0: ู่บ้านก็
1: อยู่กะ
0: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบตอน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

ช่วงหลังจากกินคณะข้าตอนเรียบร้อยแล้วนะฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงเนาะพบกับรายการเพลงม้วนๆกับดีเจนายคอฟฟี่ตั้งคลื่นเนี่ยครับเนาะบ่ายสองโมงถึงประมาณบางคลื่นก็ถึงพุ่นนะครับห้าโมงหกโมงพอออนแอร์พร้อมกันแล้วสถานีเนาะขอบคุณมิตรแฟนรายการนะฮะติดตามกันบอกว่ารอเปิดคลื่นรออยู่เนี่ยตกลงแล้วจัดวันไหนดีเจมันมีวันหยุดแล้วครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันจันทร์ใหม่เนาะอาจจะประมาณบ่ายสองโมงครับห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะเพราะจะมีสปอตโฆษณาอยู่นะครับก็กี่ครั้งนะข้อตอนกันหลายคนหลายท่านบอกว่าเบรกกี่ครั้งนะข้อตอนกันช่วงเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายโมงเนาะสำหรับบางคนทำงานประจำอยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือทำงานส่วนตัวนะแล้วก็บ่ายโมงนะนางตายย้อนครับปริบัติอย่างฮะนางต้องมาตื่นเนาะแค่หลับบ่ายสองโมงก็เปิดขึ้นมาฟังเอาแบบว่าใกล้ขึ้นไหนก็ฟังที่ฮันเนาะบอกว่าจะมีน้องจะอยู่ทั้งสารพีนะครับอำเภอเมืองสันกำแพงไม่อ่อนนี่ฟังได้ชัดเลยเนาะห่างดง 90.50 เชียงใหม่เมืองงามนะฮะก็ฟังกันเป็นประจำ

พลงกับหลายซองหาบางคนก็โทรมาถามแอดมินเนาะหลายก็มาว่านี่เอาขึ้นไหนเยอะๆนะครับเสื้อกับดีเจก็ไม่แน่ใจก็ยังขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเนาะดีเจก็จัดส่วนแม่ก็จะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นสมัครเข้ามาก็โอ้โหหลายร้อยนะครับเนี่ย200กว่าคนฟังกันตลอดเลยนะ062นะ596 23 54ขอเบอร์ไหนก็เบอร์เนี่ยครับแอดมินจะฮับไว้062 596 23 54เมมไว้เนี่ยลูกๆหลานๆเมมไว้ก็มันจะขึ้นเป็น ID line เลยเนาะช่วงนี้มันมีฮะบางวันก็ฝนตกบางวันก็มืดสลุ่มหลายคนเตรียมแล้วครับหลายคนก็ไปไหนจะร่วมกับมิตรเพลงหลายที่หลายต่างหลายที่หลายต่างหลายวัดหลายวานะฮะก็หอมกันไปขอบคุณ FC นะฮะแฟนรายการที่หอมร่วมกันเข้ามาก็พี่เลยนะนักขนาดเลยได้บุญหมดสาธุด้วยกันเป็นประทีปสองทางเนาะเป็นแสงสว่างในชีวิตเรานะฮะก็ถึงอาการนะครับถ้าไปได้เข้าหน้าใหม่ไปได้ทักทายก็ไปว่ากันเนอะวันไหนมีเวลาดีเจกับแว็บเข้ามาจะรายการสดบางวันก็อยู่ทางนอกไปที่อาจจะเตื้อขึ้นดอยไม่ค่อยมีสัญญาณลิงก์มาก็ไม่ได้เนาะไปสวนไปไร่นะฮะแต่ไปอำเภอบางวันก็จะไปที่ลีนะฮะวันนั้นก็ไปเดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ามาเนาะหมายความว่าถ้าเข้าหน้าใหม่ก็ทักกับเข้ามาได้ถ้ามาเข้าก็พิมพ์เข้ามาส่งมาแอดมินเพิ่นก็จะส่งให้ดีเจและห้องตั้งห้องออกอากาศก็จะเปิดเพลงให้เนาะเพราะมิตรเพลงอาจจะมีเพลงซ้ำกันนะเพราะว่าเพลงที่ฟังแต่ว่าเพลงที่ฟังวันนั้นเนี่ยบางคนก็ขอฟังวันจันทร์บางคนก็ขอฟังวันศุกร์นะฮะเพราะว่าทำงานมาเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับบริษัทเมตามันนี่นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC หลายคนหลายท่านบอกว่าใจบริการและประทับใจนะฮะโอ้ดอกเบี้ยก็บ่สูงเนาะเอารถนะไปเข้าจัดอะไรที่บริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะฮะบอกว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะฮะมันติดมันค้างมันไม่ได้ส่งหลายเดือนที่ไหนกะนะครับโอ้ยยังไงเนี่ยมันมาไหวแล้วไอ้นะเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไปปรึกษาครับนะละอ่อนพนักงานหลายที่หลายต่างนะครับที่ผมเรียนบอกว่าที่สปอร์ตเขาบอกตลอดเนี่ยสกรรมก็จะเปิดให้ฟังเนาะเบอร์โทรที่ไหนก็ไอ้เนี่ยอันนี้ครับไปได้เลยต้อนรับกันนะก่อนแน่นอนนะครับพนักงานก็จะเปิดฟังรายการโดยวันไหนดีเจไม่ค่อยได้เข้าหน้าไมค์ก็จะโดนจมหน่อยผู้บริหารผู้จัดการ โทรมาเดือดด้วยผมว่าอย่างละ FC ละแฟนเพลงมาเข้ารายการบอกว่าจริงๆเข้าตลอดก็ขอบคุณนะครับปัจจัยบริการบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะอำเภอสันกระแปงก็อยู่ที่ไหนถนนเรียกว่าใกล้ๆกับวัดแช่ช้างนะฮะเนาะสายนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นเกือบถึงเซเว่นนะเนาะไปทางบ้านดีเจนกเล็กอะครับนะดีเจนกเล็กอะทำอันนี้บริษัทเมตามันนี่อยู่ถนนฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับต่างจะไปวัดแช่ช้างนะไปทางบ้านดีเจนกเล็กกันแหละอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออนหาง่ายครับอำเภอดอยสะเก็ดก็หาง่ายห้องแถวก่อนจะขึ้นไปบนพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดนั่นแหละนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับมาทางอำเภอเมืองก็ไปทางเลยคุรุสภาไปหน่อยสำนักงานใหญ่บริษัทเมตามันนี่หรือว่าตลาดสามแยกไปทางนั้นนะ7ยอดนะครับที่บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนนะรามบริลักษ์นี่แหละครับที่ดีเจบอกอำเภอแม่ริมก็คือวัดใกล้ๆปาร์ตี้หวยเนาะทั้งทุกที่ละนะครับอำเภอแม่ริมเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้าเพื่อสมตองกับแน่นอนครับเยื้องๆกับเตียงคลินิกของคุณหมอยุพาสมตองใกล้กัดมาจำรงนะครับละปูนก็มี2ที่เนาะตลาดอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายไปเนี่ยนะครับนิคมเพแล้วก็ไปที่อำเภอป่าซางสะดวกที่ไหนไปที่ฮั่นโทรสอบถามก็เข้ามาได้พนักงานแต่ละสาขาของบริษัทเมตามันนี่นี่นับรองครับเป็นกันเองน้องบอกฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นนะครับ นะแล้วก็ขอฟังเพลงกันเข้ามาได้สอบถามก็เตือนให้กันวันไหนครับหน้าใหม่แล้วก็จะได้เอิญในช่วงนี้บอกตัวนะครับว่ากล่องกาแฟดั้งเดิมสุดสลานายอาจจะมีการ

ี่ยนบรรจุภัณฑ์กันในช่วงนี้หลายคนว่าโอ้ของมันยังว่าเขาคุ้นตาเปลี่ยนชมใหม่หน่อยนะครับกล่องกาแฟก็จะมีเรียกว่ามีเอกสารบอกไว้ทางไหนว่าชมใหม่เปลี่ยนกล่องจะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยสูตรในเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมกาแฟสระในสูตรดั้งเดิมกาแฟที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมๆใจยาหวานสกัดศูนย์เนาะแคลอรี่แล้วก็ศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์เพราะใจครีมสกัดจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารเนาะไฟเบอร์สาหร่ายสไปรูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมพิโคลินเนตนะกาแฟสระในกระชายดำโอท็อป5ดาวแล้วก็มีกาแฟสูตรเห็ดลิ้นจือผสมเจียวคู่หลานปัญจขันธ์นะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะครับอยู่ในห่อเดียวกันจะซอบมาหน่อยนึงคุณสุภาพสตรีชอบสูตรเห็ดลิ้นจือถ้าสูตรกระชายดำจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงหอมหอมกระล่อมกระล่อมนะครับตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะครับเนาะฟังเพลงดำที่ขอมาสกรรมจัดให้นะครับ

0: กาแฟซาลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวขั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย
1: โอ้ละน้องกาแฟดีดีแค่สองเดียวใจก็สบายเจ้า
2: ช่วงบ่ายๆอีนะฮะหลายคนบอกว่าฟังเพลงจ้าๆไปขันลับทำงานไปด้วยนะฮะใส่กาแฟไปสักถ้วยสองถ้วยกันเนาะช่วงนี้อยู่กับรายการเพลงม่วนๆใจดีใจสบายนายกาแฟรักคุณๆครับและคนถามมากาแฟดำมีกี่สูตรนะฮะกาแฟดำมี2สูตรเนาะสูตรแรกก็คือสูตรนายโกนายโกเป็นกาแฟดำแบล็คกาแฟขายหลายคนชอบกาแฟเข้มๆนะอเมริกาโน่นี่ต้องนายโกเลยครับนายโกแต่นายโกเป็นกาแฟดำแต่มีส่วนผสมของราชาสมุนไพรเช่นถังเช่านะครับแล้วก็ยังมีกระชายดำอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์นะว่าจะเป็นเจียวกุหลาบแล้วก็มีผู้ข้าวหรือข้าวตองนะช่วงนั้นโด่งดังในช่วงโควิดนะครับอยู่ในกาแฟดำนายโกนะครับหลายคนชอบกาแฟดำเอาไปเลยนะครับนายโกนะครับกาแฟดำแบล็คกาแฟแต่ละคนบอกจะผสมน้ำผึ้งได้ก่อนได้กะน้ำผึ้งหรือจะเป็นบางคนชอบน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะฮะแล้วแต่บางท่านก็ไปผสมนมจืดบางคนก็มาใส่นมเนี่ยครับบางคนก็เอาเพียวๆเลยนะอย่างดีเจนี่โอ้ตอนบ่ายนี่ขอกาแฟดำเข้มข้นแต่ปรนไปด้วยนะฮะสมุนไพรถังเช่าแล้วก็เชียวกุหลาบอยู่ในตัวนี้แล้วสูตรไนโก้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีโปรพิเศษพิเศษอยู่เนอะกาแฟดำนะฮะหรือหลายคนก็มาถามว่าได้ยินว่ามีกาแฟดำที่มันมีสมุนไพรนั่นก็คือสูตรครูนายแบล็คกาแฟเนาะเฮ้ยยังต้องเป็นครูนายแบล็คกาแฟเพราะว่าเป็นกาแฟต้นตำรับของครูนายกู้สูตรเนาะมาจากกาแฟดำตัวนี้ครับอาราบิก้ากาแฟเฮาเป็นสายพันธุ์นะครับภาคเหนืออาราบิก้าตัวนี้จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะจะนุ่มนะฮะละมุนแต่มันมีสมุนไพรสักอย่างเลยก็เช่นเดียวกันครับท่านอยากจะไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งนี่ไปเติมทีหลังแต่หลายคนบอกขอเป็นกาแฟดำเพียวๆอย่างเงี้ยนะมีสองสูตรนะครับมีไนโกและครูไนราคาแตกต่างกันครับนะฮะถ้าจะเซฟๆประหยัดหลายคนบอกว่ากินได้เมินเนี่ยครูนายเป็นห่อนะฮะห่อหนึ่งมี32ซองก็คือกินได้เดือน82วันหรือว่า8ได้วันเดียวถ้าเดือนเนี่ยมี31เนาะก็คือมี32ซองช่วงนี้จัดรายการโปรพิเศษจากห่อหนึ่ง450ตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียง235บาทนะเก็บเงินปลายทางแน่235บาทต่อ1ห่อแต่ถ้าพิเศษจะซื้อ2ห่อขึ้นไปแน่ฟรีค่าขนส่งนี่นะถ้าซื้อ2ห่อนี่มันมีค่าขนส่งเลยนะครับจากห่อเนาะ235บาทมี32ซองจู้ใจซื้อเตือเดียวนี่กุ้มไปเดือนหนึ่งก็คือสูตรครูนายเนาะแต่ถ้าสูตรนายบัดดี้หรือว่านายโกเนี่ยราคาจะสูงครับน้อยหนึ่งก็คือจะกล่องหนึ่งก็นู่นนะครับ350บาทแต่ถ้าซื้อ4กล่องจะเหลือ 1,050 บาทนะสอบถามกันเข้ามานะฮะทั้ง062 596 23 54 062 596 23 54ทั้ง2สูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตร นายโกแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำแล้วก็ครูนายอาราบิก้านะเป็นกาแฟที่มาจากสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมที่หลายคนชอบแล้วก็ยังดื่มกันตอนนี้ไปอยู่นะฮะอันนั้นจะราคาซอบๆ สูตรสลานายพี่น้องสันกระแปงนะฮะหรือใกล้ๆดอสเกตซื้อได้ที่ดีเจขวัญใจของพี่น้องคือดีเจนกเล็กจะออกสถานีเดียวกันเนี้ยเนาะดีเจนกเล็กขวัญใจของท่านพี่น้องที่อยู่สันกำแพงและก็ตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันม้วนๆกันก่อนที่ FC และแฟนรายการขอมาทางไลน์นะฮะ062 596 2354มีความสุขในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

0: ู่บ้านก็
1: อยู่กะ
0: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมาถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาหร่ายสไปรูลินาวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354โทรเลย

ขอบคุณพี่นักรายการนะฮะติดตามกันมายาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะฮะพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือเติมมีรับแฟนรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก่อนยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะสเสถียรกับไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตสเสถียรกับเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเฮานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเราอยู่ด้วยกันมาเมื่อหลายปีแล้วก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยไปเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนฮอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่คดีไอ้หนุ่มกทมหลายคนบอกว่าต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกระแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งเพื่อนนะฮะปลาไม่แดงก็มีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนรักขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะบางคนก็ซื้อหลายที่หลายทางกาดหางดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนพ่อมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านศักชัยเก่านี่แหละในตลาดหางดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านประพรเนาะหลายเจ้าก็เลยการตลาดหางดงแล้วชงมาเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับทั้งกาดลากาหลายที่ทั้งกาดปลาเดือน้องสาวเพื่อการยังชงขายทั้งพี่แสงจันทร์ทั้งปูนนะครับหลายที่หลายทางทั้งละปูนทั้งลี้นี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็นสิบปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมีแต่ใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็ก้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโหรับมวลรับงานแต่ยานอนรับก็ค่อยลดไปแต่เอามาใช้ยานะครับเป็นเสริมอาหารที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งมันต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเอาควบคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเฮาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับกระชายขาวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้โหชักถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเจ้าขุนบุญนายเพิ่งกินกันตอนนี้เฮาได้นะกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซีซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับซีซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาทาง062 596 2354 062 5962354เบอร์นี้ครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกัมดิ้งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างแต่โอ้มันมาเต้ามาตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์น่ะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอร์ตให้ฟังว่ามีสาขาไหนกระจดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางทีก็หกโมงลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี้คนกับทำบุญนะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เชิญรับฟังครับ

กี่คณะข้อตอนแล้วก็มาพบมาแปะกันกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะฮะไม่มีวันหยุดแล้วครับแต่ละสถานีแล้วแต่ว่าท่านฟังขึ้นไหนสถานีไหนเนาะเขาจัดกันถึงวันเลยแต่นะฮะอาจจะไม่ได้รับสายหน้าไมค์หรือว่าช่วงนี้นะครับดีเจจัดทางนอกเข้ามาก็ดีมันมาสะดวกครับสายมาได้ฮะมันเป็นโทรศัพท์ภายในห้องส่งแล้วก็เป็นโทรศัพท์แอดมินเพิ่นรับมาเป็นสินค้านะฉะนั้นท่านขอเพลงวันนี้สั่งไว้ที่เบอร์โทรแอดไลน์เข้าไปกระสุน625962354เบอร์เนี้ยครับเบอร์ที่ลุงใจแซมเพิ่นจะบอกช่วงสปอตโฆษณาจดไว้นะครับถ้าท่านกับพิมพ์ไปแล้วก็แอดเพราะว่าพิมพ์ชื่อลงไปมือถือมันจะขึ้นไลน์เด้งขึ้นมาถ้าว่าได้ก็ให้ลูกให้หลานมันแอดไลน์ให้เนอะเอาเบอร์เนี้ยแอดก็จะเจอดีเจนายคอฟฟี่ก็จะขอร้องเพลงก็จะเอิ้นให้เนาะก็เตือนกันก้าวใหม่ได้การลูกทุ่งนะก็จะเปิดมีรับประการมีความสุขกันขอบคุณที่เป็นห่วงใยกันกับบริษัทเมต้ามันนี่เงินทันใจสินเชื่อครับสินเชื่อคือถึงสินเชื่อมาได้ก็คือถึงบริษัทเมต้ามันนี่เงินทันใจอันนี้มีหลายสาขาเปิดใหม่ไปเดียวกับนักขนาดเลยเนาะพี่น้องอยู่ลำพูนง่ายกะจังหวัดลำพูนก็มีอำเภอป่าซางบริษัทเมต้ามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์และก็ที่ดินนะนะหรือจะรีไฟแนนซ์ย้ายไฟแนนซ์แล้วก็การอินทอนต่างไปนิคมอุตสาหกรรมนะเข้าไปปรึกษากินน้ำกินท่ากับบอกเราอ่อนฟังจากรายการวิทยุดีเจกาแฟนั่นแหละเปิดกับโฮละอ๋อนายคอฟฟี่เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ก็คงข้ามกระดิ่งตลาดสามแยกดอยสะเก็ดใกล้ๆกุลุสภาหรือที่อำเภอดอยสะเก็ดก็ยังมีตั้งขึ้นพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดอำเภอแม่ออนอำเภอสันกำแพงสำหรับแม่ริมนี่ป้าติ้วเนาะเปิดใหม่แม่ริมนะพี่น้องหูจักดีป้าติ้วเนาะใกล้ๆปั๊มน้ำมันนะเนาะแล้วก็พี่น้องอยู่สันสายแม่โจ้ใกล้ๆกับเดงโรงพยาบาลสันสายแม่โจ้เชียงใหม่ก็มีที่เจ็ดยอดเนาะตำบลช้างเผือกใกล้ๆกับเดงตรงข้ามซอยโรงเรียนรามบอลลักนะครับนะแล้วก็มาเพื่อเข้าอำเภอสมตองตรงข้ามกับเดงธนาคารกรุงไทยหรือยื้องๆกับเดงคลินิกหมอยุพาสมตองนะไปเลยครับที่การประจำลงใกล้ๆนะบอกฟังดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟจากกาแฟสารนายเพื่อนหูจักครับเดิมเขาก็คือกาแฟสารนายขายดีขดีทุกวันนี้เนาะเป็นกาแฟที่มีน้ำตาลเจคิมมะพร้าวนะแล้วก็ข้อสุกันไม่มีไขมันทรานแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีแคลอรี่ก็คือใจยาหวานนั่นเองสูตรกระชายดำสูตรหินลินจือนะครับช่วงนี้มีโพกันด้วยสอบถามมาเข้ามาเนาะเซซามีอาหารเสริมอาหารนี่ครับขายดีแท้ๆพ่อจัดโปรพิเศษเนาะกระปุกนึงเหลือเพียง199นะได้มาซื้อจุดที่จุดสำนักงานแต่มันอยู่ไกลเก็บเงินปลายทางเพิ่นก็ต้องบวกค่าขนส่งหน่อยนะครับมันก็จะมีค่าขนส่งกับน่าจะประมาณมาเกิน50บาทเนาะสรุปแล้วก็ประมาณ240 250แล้วแต่ระยะทางใกล้ๆนะครับแต่ถ้าซื้อส่งกระปุกขึ้นไปนี่เพิ่นบัดคิดเลยอ่ะค่าขนส่งอ่ะจ่ายเท่าอันเลย398บาทส่งกระปุกคือพ่อมาควรแม่มาควรถ้ากระปุกเดียวนี่จาก199ก็จะเป็น208เพราะค่าขนส่งมันมีตามนี้นะครับเนาะเก็บเงินปลายทางสั่งมาได้ซีซามินงาดำหลายคนมีปัญหาการนอนรับยากรับมาตื่นเนาะมาจะยายนะครับแต่หลายคนมีปัญหาเรื่องหัวเข้าอย่างอย่างใดล้ำเหลือซีซามินนี่อะไรคนหูจักให้ละอ่อนไปเสิร์ชไปหาข้อมูลได้เนาะซีซามินงาดำนะครับกับบทเพลงที่ท่านแนะนำขึ้นมานักแต่ว่าเนี่ยทยอยให้เล่นให้ฟังมีความสุขครับเนาะก็เดี๋ยวมาอู้มาแจกกันช่วงนี้ก็รับฟังเพลงม่วนๆต้องขอโทษเรื่องสายหน้าไมค์ช่วงนี้ดีเจนวัดสามารถทำไรเตื้อเนาะเพราะว่าอาจารย์มาลิงทั้งนอกนะครับสัญญาณก็ไม่ค่อยเสถียรนะครับช่วงนี้เดี๋ยววันไหนเข้ามาตรงๆมีโทรศัพท์และเอิญมีรับไปรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณเจอรับฟังเพลงครับ

ช่วงนี้อากาศยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วแต่มันมืดเนาะแต่มันอ้วมเขาเชื่อกันว่าอ้วมอะฮะอ้วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเราจะรู้สึกกระเพรียนะทำการทำงานรู้สึกว่าปวดปวดเมื่อยนะนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอลำมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่กาดอินทรหลายคนถามว่าอำเภอเมืองอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยสาขาอยู่ที่กาดอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมนะทางสันประฝ้ายพูนนะครับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินแล้วก็ที่อำเภอป่าซางเนาะตอนนี้เขามีอยู่สองสาขาสำหรับจังหวัดลำพูนแต่เชียงใหม่นี่หลายสาขาตอนนี้ก็พยายามนะฮะก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเมตามันนี่เพราะหลายคนบอกอบอุ่นนะฮะมาอยู่ย้ายไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มีปัญหามาปรึกษาเพื่อนให้ความกระจ่างเนาะปรึกษาฟรีต้องเรียกกันถูกกว่าเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวเองฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีแล้วคนเพิ่งมาเปิดฟังนะฮะบอกโอ้ดีเจก็เหมือนกันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเสียเงินเสียทองลูกหลานซ้ำเติมกันไปได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะ

นะฮะและข้อสำคัญใช้ยาหวานแทนน้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นนะฮะใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสูตรของป้าจายคุณแม่บ้านรู้ใจซื้อมาฝากป้อมันมาเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำด้วยแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสูตรนายบัณฑิตเหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินวันเพราะว่ามีส่วนผสมคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของพระจันทร์จะเข้มข้นของสุภาพสตรีก็ซอบขึ้นมาหน่อยกล่องสีชมพูของพระจันทร์กล่องสีดำทองอีกอะไรกันเถอะซองสีทองของแม่หญิงสุภาพสตรีกล่องสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะทุกสูตรทุกอย่างนะครับมาจากกาแฟสลาไนหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่า OEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เฮาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาตีถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปงปรึกษากันโทรเข้ามาที่062-596-2354 062-596-2354เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอตของคำหนึ่งนะฮะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเจอกันครับ

0: ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร
1: 0993794461 0993794461 หรือ0993794451
0: มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ
2: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ
3: บริษัทเมตามันนี่เปิดสาขาใหม่อำเภอแม่ริมเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์และที่ดินสาขาแม่ริมใกล้วัดสีชมพูปั๊มบางจากตรงข้ามร้านขายต้นไม้ฝั่งทิศตะวันตกไม่เช็คบูโรไม่จำนองที่นำใบปลิวมาแลกของส่งมนาคุณได้ที่สาขาแม่ริมป่าติ้วเมตาบันนี่เคียงคู่คุณด้านเงินหมุนเวียนสอบถามโทร0993794461เมตามันนี่ป่าติ้วอำเภอแม่ริมสาขาเปิดใหม่เมตามันนี่เคียงคู่คุณด้านเงินหมุนเวียน
4: ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสลนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณสร้อยแถวข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลองคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลองป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจ
5: จันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแมสันป่าตอง
4: ไทยเจริญกิฟต์ช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุริยุทธ์บ้านท่า